และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: เอ้าแล้วอะไรจริงอะ
8: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องพี่

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าพลเอกชยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งเสนาธิการทหารบกไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติส่วนขัดชัยบางชวดเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโฆษกกองทัพบกระบุกรณีทหารกัมพูชากุดคูเลตวางลวดหนามเนิน450ช่องสังงำเจรจาจบด้วยดีกัมพูชายอมปรับพื้นที่คืนขอประชาชนอย่ากังวลไทยกัมพูชาประชุมกรรมาธิการประนอมครั้งแรกที่สิงคโปร์สีหศักดิ์ชี้กัมพูชาบิดเบือนข้อเท็จจริงย้ำไทยพร้อมปกป้องเขตทางทะเลและการเจรจาต้องไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกและไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดไม่ยอมรับเส้นไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเผยกัมพูชาตอบรับไปประชุมครั้งหน้าที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์กองทัพเรือยืนยันกระบวนการคัดเลือกเรือฟริเกตฮันวาโอเชียนวงเงิน 16,730 ล้านบาทเป็นเรือสมรรถนะสูงโปร่งใสเลขารัฐมนตรีพลังงานเผยพบจุดน้ำมันรั่วจากท่อพระราม3บริษัทต้องรับผิดชอบพร้อมเร่งซ่อมแซมขณะที่กรมควบคุมมลพิษชี้พื้นที่ภายในหลุมที่พบการรั่วไหลยังเสี่ยงสูงต้องระมัดระวังในการปฏิบัติงานสีหศักดิ์ยืนยันกรรมธิการสหรัฐขอตรวจสอบรายชื่อเอี่ยวสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ซึ่งมีชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยคลังของไทยรวมอยู่ด้วยนั้นไม่กระทบกับความน่าเชื่อถือของไทยเหตุเป็นเรื่องส่วนตัวยืนยันนโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามสแกมเมอร์กกต.มีมติยื่นศาลฎีกาดำเนินคดีอาญา77รายคดีหัวสว.เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนขณะที่ไม่ดำเนินคดีนักการเมืองเหตุพยานไม่มีความน่าเชื่อถือด่านกกต.สิทธิโชติรับตนเองและกกต.ชายนครชัยเป็น2เสียงข้างน้อยคดีหัวสว.ชี้คำให้การพยานสอดคล้องเหตุการณ์จริงเส้นทางการเงินข้อมูลการติดต่อและการจัดทำโพยเชื่อมโยงกับคนในพรรคการเมืองชัดเจนขณะที่นายกชี้ปมหัวสว.จุดเริ่มเป็นการเมืองอยู่แล้วย้ำรัฐบาลไม่เกี่ยวกกต.วินิจฉัยอย่างไรก็ต้องยอมรับนายกเผยเห็นชอบหลักการต่ออายุไทยช่วยไทย plus เฟส2ย้ำไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจยุคข้าวยากหมากแพงขณะที่เอกนิติเผยเตรียมเสนอครม.ต่ออายุไทยช่วยไทย plus เฟส2นาน2เดือนคงสูตรเติม 60-40 ยืนยันไม่โยกงบเปลี่ยนผ่านพลังงานรัฐบาลเปิดระบบวันแมปน้ำรวมข้อมูลน้ำเป็นหนึ่งเดียวติดตามได้แบบเรียลไทม์ยืนยันวิเคราะห์ภัยพิบัติล่วงหน้าแม่นยำรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งเป็นเอกภาพยกระดับความปลอดภัยของประชาชนรัฐมนตรีท่องเที่ยวประกาศเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสจากเดิมจะเริ่มตุลาคมนี้ไปเป็นเดือนเมษายนปี70ใช้งบ 4,000 ล้านบาทหวั่นกระตุ้นเศรษฐกิจซ้ำซ้อนชี้ไม่ควรอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวรัฐมนตรีสาธารณสุขระบุกรณีลิซ่าออกรายการดังในสหรัฐพร้อมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทย

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆ เยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้องสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพจระเทียบพงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะเช้านี้เราเปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายให้ฟังกันนะคะคนบนฟ้าค่ะอยากจะส่งดอกไม้ให้เธอสักช่อหนึ่งแต่ก็ไปไม่ถึงนะคะก็เพลงกับเพลงนี้ค่ะก็เริ่มกันที่เช้าวันนี้นะคะวันเสาร์นี้ค่ะวันที่19กันยายนนะคะในช่วงของเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็เชิญชวนประชาชนนะคะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระดำเนินไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนทิราเทพพิวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะก็เปิดจุดคัดกรองในช่วงของเวลา8นาฬิกานะคะพื้นที่เฝ้ารับเสด็จก็ที่เต็นท์หน้าศาลฎีกานะคะก็สามารถที่จะไปกันได้ก็เมื่อวานนี้ก็มีประชาชนไปเฝ้ารับเสด็จเหมือนกันนะคะก็มีการจัดงาน2วันค่ะและทางสำนักพระราชวังก็แจ้งในด้านของการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะก็คือเมื่อวานแล้วก็วันนี้อีก1วันค่ะซึ่งวันนี้วันที่19กันยายนนะคะก็เนื่องในนะคะว่ามีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันนะคะวันนี้ก็เปิดมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกา

30นาทีการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 20:00 น.ค่ะส่วนจุดคัดกรองก็ในอุโมงค์ทางเดินรอดหน้าพระลานนะคะก็จะเปิดขออภัยนะคะคือปิดในช่วงของเวลา 19:00 น.ก็ประมาณสัก 1:00 น.ค่ะส่วนในด้านของการแต่งกายนะคะค่ะใครที่ไปเข้ากราบบังคมพระบรมศพนะคะก็ใส่เป็นชุดไว้ทุกค่ะหรือไม่ก็ถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็ห้ามสวมเป็นกางเกงยีนหรือไม่ก็เป็นรองเท้าแตะนะคะสุภาพสตรีก็ต้องสวมเป็นกระโปรงหรือไม่ก็เป็นผ้านุ่งเท่านั้นนะคะก็ใครที่นะคะไปก็ดูในด้านของแต่งกายให้สุภาพด้วยค่ะส่วนทางกองทบกนะคะเมื่อวานนี้ก็มีกำลังพลของทางกองทบกก็ร่วมกิจกรรมนี้เหมือนกันนะคะก็ในช่วงของเวลา 8:15 น.ภายในกองบัญชาการกองทบกค่ะก็มีในช่วงของกำลังพลนะคะแล้วก็ครอบครัวของกำลังพลก็ใส่บาตรถวายพระองค์ท่านนะคะแล้วก็มีในช่วงของสวดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระองค์ท่านเหมือนกันนะคะก็เมื่อวานนี้ทางกองทบกก็จัดกิจกรรมเหมือนกันค่ะแล้วก็มาในด้านของนะคะความคืบหน้าค่ะของทางกระทรวงวัฒนธรรมในด้านของการรับนะคะเป็นรับมอบไม้จันหอมค่ะซึ่งก็เมื่อวันจันทร์ที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะนางสาวซาบีนาชัยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็รับมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์แล้วก็หีบพระศพไม้จันทร์นะคะเพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะก็โดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นผู้ส่งมอบตรงนี้นะคะซึ่งทางนี้ค่ะโดยมีการคัดเลือกนะคะไม้จันหอมเนี่ยก็คือในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งลักษณะในด้านของการตรงนี้นะคะในการเลือกไม้จันหอมตรงนี้เนี่ยลักษณะที่เหมาะสมก็คือว่ายืนต้นตายตามธรรมชาตินะคะแล้วก็มีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมก็ไปเมื่อวันพระหัสบดีที่20สิงหาคมปี2569นี่เองนะคะจากนั้นค่ะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการส่งมอบไม้จันหอมซึ่งตรงนี้มีการผ่านการคัดเลือกแล้วก็มีการแปรรูปตามขนาดและจำนวนที่กำหนดนะคะซึ่งไม้จันหอมที่มีการแปรรูปเป็นท่อนจำนวน370ท่อนเป็นไม้แปรรูปจันหอมนะคะเป็นแผ่นค่ะจำนวน 1,350 แผ่นด้วยกันรวมแล้วนะคะปริมาตรก็ 16.053 ลูกบาศก์เมตรให้กับทางกระทรวงวัฒนธรรมด้วยและทางสำนักช่าง10หมู่ค่ะก็ได้มีการจัดเตรียมเรียกว่าเป็นบุคลากรไว้พร้อมแล้วนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนที่มีการวางไว้นับจากนี้ค่ะทางเจ้าหนี้ของทางกรมศิลปากรก็จะมีการดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์แล้วก็หีบพระศพไม้จันทร์อย่างสุดฝีมือนะคะด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันด้วยเพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมนะคะสมปรับประโยชน์ตรงนี้ด้วยและแสดงในด้านของเรียกว่าเป็นช่างฝีมือช่างศิลป์ของทางเรียกว่าเป็นศิลปกรรมชั้นสูงเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยในการที่จะปรากฏนะคะสืบไปด้วยและนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์แล้วก็หีบพระศพไม้จันหอมนะคะไว้ในจดหมายเหตุแห่งชาติด้วยก็ตั้งแต่ในด้านของหรือว่าเป็นการจัดหานะคะไม้เนี่ยต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันหอมจนถึงขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดแล้วก็สมบูรณ์ด้วยเพื่อให้เป็นหลักฐานในด้านของทางเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์หรือไม่ก็เป็นการสืบทอดองค์ความรู้กับอนุชนคนรุ่นต่อไปนะคะว่าจะได้ดูว่าเขาเรียกว่าเป็นจดหมายเหตุนะคะว่าตั้งแต่เริ่มต้นการคัดเลือกว่าเป็นอย่างไรขั้นตอนการจัดสร้างนี่เป็นอย่างไรนะคะหรือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรียกว่า
อนุชนคนรุ่นหลังก็คงจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้อ่านกันนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรด้วยค่ะทีนี้ก็มาในข่าวคราวที่อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนนะคะร่วมงานหรือว่าเป็นงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติค่ะเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเมื่อวันที่26มิถุนายน2569ที่ผ่านมาค่ะก็เชิญชวนนะคะร่วมกันค่ะทำบุญนะคะกิริยาสดับฟังในด้านของเทศมหาชาติพระเวสสันดรเพื่อสั่งสมก็เรียกว่าเป็นกุศลสมบัติตรงนี้หรือไม่ก็ร่วมกันสืบสารพุทธศาสนาประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติไทยเนี่ยให้คงอยู่แล้วก็สืบไปด้วยก็จัดงานกันนะคะในช่วงของระหว่างวันที่27ถึงวันที่30กันยายนที่หอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแต่ที่พิเศษกว่านั้นนะคะก็คือว่าวันจันทร์ที่28กันยายนค่ะก็เชิญชวนประชาชนนะคะเฝ้ารับเสด็จนะคะพระขออภัยนะคะเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระนิมิตถธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนาพระเวสสันดร นะคะกันวรณประเวศค่ะก็ร่วมบุญนะคะร่วมศรัทธาร่วมสืบสารพระพุทธศาสนากันไปฟังนะคะเป็นเทศมหาชาตินอกจากนี้ก็มีโอกาสในด้านของคือว่าเป็นการสั่งสมบุญตรงนี้ด้วยแล้วยังเป็นการร่วมกันรักษาในด้านของขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนี่ยให้สืบทอดต่อไปอย่างยาวนานด้วยนะคะหรือไม่ก็ผู้ที่นะคะมีจิตศรัทธาสามารถที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพของการเทศได้สมทบนะคะที่กองทุนของพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะหรือไม่ก็โทรสอบถามข้อมูลกันก็ได้นะคะที่หมายเลข02-441-7966นะคะที่หมายเลข02-441-7966นะคะก็เรียกว่าอยากจะเชิญชวนค่ะทุกครอบครัวนะคะคนที่คุณรักกัลยาณมิตรร่วมกันสร้างกุศลครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะก็คือเห็นว่ามันเป็นงานบุญที่ดีนะคะก็ถ้าใครรู้แล้วทราบแล้วก็ช่วยกันนะคะบอกต่อกันเชิญชวนเรียกว่าเป็นญาติพี่น้องคนในครอบครัวก็ได้นะคะพุทธศาสนิกชนก็ร่วมกันเรียกว่าเป็นการสืบสารพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนะคะในเขาเรียกว่าต่อไปในอนาคตด้วยก็ใครที่ว่านะคะก็สามารถที่จะไปกันได้ค่ะวันที่27ถึงวันที่30กันยายนนะคะเป็นเทพมหาชาติเฉลิมพระเกียรติตรงนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะไปกันค่ะนี้มาในข่าวคราวตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าอยากจะนะคะพร้อมกันหรือยังนะคะอยากจะเชิญชวนค่ะร่วมกันนะคะส่งแรงใจแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026นะคะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจนะคะไปเชียร์นักกีฬาไทยกันค่ะสุดใจนะคะในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจิตนาโกย่านะคะ2026ค่ะอยากจะเป็นชมสดเชียร์สดก็ได้ทุกจังหวะหรือว่าสำคัญต่อการแข่งขันด้วยสามารถที่จะติดตามรับชมกันได้ไม่ว่าจะเป็น NBT นะคะ T-Sport ช่อง7ค่ะหรือไม่ก็จะเป็นช่อง9 M-Cord นะคะ HD ค่ะช่อง131 ITV นะคะเขาเรียกไทยรัฐทีวีค่ะช่อง32นะคะก็เริ่มกันตั้งแต่เมื่อวันที่10กันยายนนะคะเรียกว่าทุกชัยชนะความภาคภูมิใจทุกยานเหงื่อก็คือพลังของนักกีฬาด้วยแล้วก็ทุกเสียงเชียร์นะคะทุกคนก็คือกำลังใจให้กับนักกีฬาซึ่งก็มีการแข่งขันกันนะคะคือวันที่19ก็คือวันนี้ค่ะนะคะจนถึงวันที่4ตุลาคมนะคะเชิญชวนค่ะร่วมกันส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยของเราด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นทีมนะคะทีมชาติก็ฟุตบอลของทีมชาติไทยนะคะก็เรียกว่าเดินทางไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะหรือไม่ก็นะคะถ้าใครอยากจะชมเป็นโปรแกรมการแข่งขันในด้านของฟุตบอลชายนะคะทีมชาติไทยค่ะก็วันอาทิตย์ก็คือเป็นวันพรุ่งนี้นะคะวันที่20กันยายนค่ะก็ไทยจะพบกับทางฮ่องกงนะคะในช่วงของเวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยด้วยนะคะก็ที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจิของประเทศญี่ปุ่นค่ะก็มีการถ่ายทอดสดนะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง31หรือไม่ก็ที่แอปพลิเคชันของ AIS ก็ได้ค่ะส่วนวันที่23
กันยายนนะคะก็ประเทศไทยจะพบกับทางญี่ปุ่นนะคะก็ของทางเจ้าภาพค่ะในช่วงของเวลา 17:30 นาทีก็เวลาประเทศไทยนะคะก็ที่สนาม Toyota Stadium IG ของทางญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดสดเหมือนกันค่ะก็ที่ไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะแล้วก็ที่แอปพลิเคชันของ AIS เหมือนกันค่ะนะคะก็บอกว่าทุกช่องทางสามารถที่จะดูในด้านของการถ่ายทอดสดได้นะคะดูบอลแล้วก็เชียร์ทีมชาติไทยกันได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าใครที่อยู่ช่องทางไหนสามารถที่จะชมแล้วก็เชียร์กันได้ค่ะหรือไม่ก็ทีมของนักตะกร้อไทยนะคะก็เดินทางถึงญี่ปุ่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ช่วงนี้เรียกว่าอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการลงสนามแข่งขันกันจริงๆนะคะเรียกว่าคือทุกหน้าที่ทุกแต้มนะคะเล่นให้สุดฝีมือนะคะแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนคนไทยด้วยค่ะแต่ว่าที่น่าสนใจตรงนี้สักนิดนึงนะคะบอกว่านักกีฬาไทยนะคะช่วงที่เราจะได้เห็นกันก็คือวันนี้นะคะเรียกว่านักกีฬาไทยที่เดินทางกันไปนี่ประมาณกว่า900คนนะคะจะมีการสวมใส่เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ของไทยนะคะสิริวรรณวรีเป็นการเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยที่จะมีการสวมใส่กันในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ค่ะซึ่งก็มีการจัดกันขึ้นอย่างที่บอกไปนะคะที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19ถึงวันที่4ตุลาคมนะคะโดยครั้งนี้นะคะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งเป็นองค์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีเนี่ยรับหน้าที่ในด้านของการออกแบบชุดพิธีการสำหรับนะคะตรงนี้ค่ะตามคำทูลเชิญของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะแต่ว่าสำหรับในด้านของการออกแบบครั้งนี้เนี่ยคือมุ่งเน้นในด้านของศักยภาพของแฟชั่นจริงๆนะคะบนเวทีนานาชาติผ่านการนำเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์หรือไม่ก็เป็นภูมิปัญญาของผ้าไทยเนี่ยมาผสมผสานกันกับงานแฟชั่นที่มีการร่วมสมัยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยด้วยโดยชุดดังกล่าวเนี่ยถูกมาสวมใส่โดยนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของชาติไทยนะคะกว่า900คนซึ่งก็รวมกันนะคะทำหน้าที่หรือว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับของเอเชียครั้งนี้ด้วยแต่ว่าความพิเศษของผ้าดอนยอยตรงนี้นะคะเขาบอกว่าก็คือแต่ละผืนเนี่ยมันมีลวดลายหรือไม่ก็หรือว่าเป็นเฉดสีที่แตกต่างกันตามกรรมวิธีหรือไม่ก็เป็นฝีมือของช่างทอเนี่ยเปรียบเสมือนนักกีฬาแต่ละคนนะคะที่มีความแตกต่างกันแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยแต่เมื่อมารวมกันนะคะภายใต้ธงชาติไทยที่มีความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยกลับเขาเรียกว่าเป็นการหล่อหลอมด้วยพลังเดียวกันที่สอดคล้องก็บอกว่าเป็นแนวคิดที่เรียกว่า The Art of Unique ตรงนี้ซึ่งบอกว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวนะคะสำหรับชุดพิธีการที่มีการออกแบบตรงนี้สำหรับนักกีฬาทั้งชายแล้วก็หญิงด้วยซึ่งก็มีด้วยกันก็คือมี4ชิ้นจะมีอะไรบ้างมีในด้านของเสื้อสูทนะคะแล้วก็มีเสื้อเชิ้ตสีขาวมีกางเกงขายาวแล้วก็มีเนคไทด้วยเสื้อสูทเนี่ยก็บอกว่ามีการตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือนะคะเขาเรียกว่าเป็นการถ่ายทอด4ลูเอทเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สิริวรรณวรีในรูปแบบของเขาเรียกว่าเป็นแจ็คเก็ตมี3กระเป๋านะคะพร้อมกับรายละเอียดที่สื่อถึงความเป็นทีมชาติไทยแต่ว่ากระดุมเนี่ยเขาบอกว่าพิมพ์เป็นโลโก้ของแบรนด์ด้วยส่วนเสื้อเชิ้ตสีขาวเนี่ยเป็นการออกแบบด้วยเขาบอกว่าปกเนี่ยทรงยาวปลายแหลมพร้อมกับเขาบอกเปิดหน้าอกเนี่ยนะคะที่มีการปากลวดลายพิเศษด้วยซึ่งสะท้อนเรื่องราวแล้วก็ความสัมพันธ์ของ2วัฒนธรรมระหว่างไทยแล้วก็ญี่ปุ่นขณะที่กางเกงขายาวเนี่ยนะคะใช้เขาเรียกว่าเป็นผ้าสูทสากลสีเดียวกับเสื้อด้วยแล้วก็เพิ่มในด้านของลวดลายเปิดนะครับเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าปลายขาเนี่ยด้านล่างส่วนตัวล็อกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเอวนะคะขนาดเอวเนี่ยเข้าไปตรงนี้แต่ว่าตกลงแล้วเนี่ยคะด้วยโลโก้ที่มันเป็นนกยูงซึ่งก็มันเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์สิริวรรณตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเนคไทที่เขาเรียกว่าเป็นการผูกปมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในสัญลักษณ์ของสิริวรรณวรีเป็นแบรนด์ตรงนี้ด้วยช่วยเขาเรียกว่าเป็นการเติม
รูปลักษณ์ตรงนี้ที่มีความสง่างามแล้วก็เป็นทางการด้วยขณะเดียวกันก็ยังคงความทันสมัยร่วมสมัยหรือไม่ก็เป็นความคล่องตัวที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ชุดพิธีการของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะก็คือว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายสำหรับพิธีเปิดเท่านั้นในด้านของการแข่งขันค่ะแต่ว่าเขาร่วมเป็นตัวแทนเป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นความเป็นไทยที่ก้าวสู่เวทีสากลผ่านในด้านของการผสมผสานระหว่างแฟชั่นร่วมสมัยงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็รวมในด้านของความภาคภูมิใจของคนไทยไว้ตรงนี้ด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันในด้านของการเลือกใช้รายละเอียดที่มีการเชื่อมโยงนะคะระหว่างของไทยเองแล้วก็ทางญี่ปุ่นด้วยยังสะท้อนให้เห็นในด้านของสายสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศด้วยสำหรับประเทศเจ้าภาพนะคะแล้วก็ผู้ที่มาเยือนด้วยผ่านในด้านของเรียกว่าเป็นภาษาของแฟชั่นที่สามารถที่จะเป็นการเชื่อมโยงในด้านของวัฒนธรรมเนี่ยมันให้เข้ากันแล้วก็กลมกลืนด้วยก่อนที่ทัพนักกีฬาไทยทั้ง900คนเนี่ยจะสวมใส่ตรงนี้นะคะเดินในด้านของพิธีตรงนี้ในเอเชียนเกม2026ตรงนี้นะคะก็ร่วมกันนะคะเป็น1พลังใจนะคะแรงเชียร์ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ทำให้ความภาคภูมิใจของไทยเนี่ยสู่ในด้านของเวทีเอเชียนะคะอย่างสง่างามตรงนี้ด้วยก็รวมด้วยแล้วก็ช่วยกันด้วยก็แล้วกันนะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ครั้งนี้ค่ะถ้านะคะจะมีการถ่ายทอดตรงนี้เราก็คงจะได้เห็นกันนะคะว่าก็จะมีคนถือธงตรงนี้ก็คือว่ามีพี่ต่อฝ่ายชายนะคะเฉลิมฉายยศสิริยะพาณิชย์นะคะเขาเรียกว่าเป็นจอมเก่าของทัพขี่ม้าของทีมชาติไทยส่วนฝ่ายหญิงค่ะก็เป็นพี่แนนทัศน์ดาวนึกแจงนะคะเขาเรียกว่าเป็นบล็อกเร็วฟอร์มปังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรานะคะเขาเรียกว่าก็คงจะได้เห็นกันในครั้งนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าทั้งสองคนนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้ถือธงไตรรงค์นำขบวนนักกีฬาไทยเดินเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินะคะนาโกย่าของทางประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นกันอย่างไรแล้วก็จะสวยงามสักแค่ไหนนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะผ้าคลุมแห่งพรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ได้พรอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: นิทานไทย
4: ผ้าคลุมแห่งพร
5: เอาผ้าคลุมวิเศษนี้ไปให้คนคนแรกที่เห็นว่าเศร้าและลำบากจ้ะ
4: นางฟ้าบินไปทั่วโลกและอยู่ดีๆที่นอกเมืองโนแลนด์เธอก็ได้เจอกับฟลับ
6: ร้องไห้ทำไมนะ
7: ข้าคิดถึงพ่อกับแม่ที่จากข้าไปแล้ว
6: ข้าชุบชีวิตพ่อแม่เจ้าไม่ได้แต่ข้าให้สิ่งนี้กับเจ้าได้มันคือผ้าคลุมวิเศษมันจะให้พรกับผู้สวมใส่หนึ่งข้อถ้าเจ้ามอบมันให้กับใครหรือถ้าใครยืมมันจากเจ้าผ้าคลุมก็จะให้พรคนคนนั้นหนึ่งข้อ
7: ถ้าอย่างนั้นข้าขอพรได้ไหม
6: ได้สิจ๊ะแต่ว่าขออย่างฉลาดล่ะ
7: ขอบคุณค่ะข้าจะขอว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตข้าให้ข้ามีความสุขและฉลาดอยู่เสมอ
6: มันเป็นคำขอที่วิเศษมากเลยจ้ะข้าภูมิใจในตัวเจ้า
4: ฟลับเริ่มมีความสุข
6: เจ้ามีความสุขเรื่องอะไรเนี่ยฮะเร็วเข้าเราไม่มีทางไปถึงโนแลนด์แน
8: ่เฮ้เจ้าเป็นอะไรน่ะนั่นอะไรเหร
7: อนางฟ้าให้ผ้าคลุมวิเศษให้กับข้า
4: ฟลับเล่าทุกอย่างให้ฟังไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปถึงโนแลน
9: ต่อแถวแค่แถวเดียวล่ะมันสำคัญมาก
10: 20 21 22
8: ให้ข้าใช้ผ้าคลุมได้ไหม
7: แน่นอนแต่คิดให้ดีล่ะว่าต้องขออะไร
10: 39 40 41
9: มาทีเดียวเลย
10: 45 46 47 47
9: 47
8: นี่มันอะไรกัน
9: ท่านราชาเดอะราชาโนแลนด์คนใหม
11: ่เดอะราชาโนแลนด์คนใหม
9: ่ขึ้นรถมานี่ท่านราชาและเจ้าคือ
8: นั่นคือฟลับน้องสาวข้าย
9: ินดีต้อนรับสู่โนแลนด์เจ้าหญิงฟลับเจ้าหญิงฟลับจงเจริญเจ้าหญิงฟลับจงเจริญ
4: ภายในวังเหล่าที่ปรึกษาได้อธิบายการเมืองให้พวกเขาฟัง
9: ท่านราชาข้าคือนายพลทอลิดอฟเขาคือเจ้าหน้าที่การคลังทอลิดิฟและเขาคือที่ปรึกษาด้านกฎหมายทอลิดิฟราชาของเราจากไปโดยไม่มีทายาทตามกฎหมายคนที่47ที่เข้ามาในเมืองโนแลนด์ในวันที่3หลังจากที่ราชาจากไปไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเธอคนคนนั้นจะได้เป็นผู้ดูแลปกครองเมืองนี้คนใหม่แล้วท่านคือคนที่47ที่เข้ามาในเมืองโนแลนด
8: ์แต่ข้าเป็นราชาไม่ได้น้องสาวข้าฟลับฉลาดกว่าข้าทำให้นางเป็นราชินีสิ
9: น้องเป็นคนที่46ที่เข้าเมืองเข้ามาท่านคือคนที่47เราทำผิดกฎไม่ได
12: ้แต่ว่าแบบนี้มันโอเคแล้วเหรอที่จะต้องเป็นราชาที่สั่งคนโน้นคนนี้แต่ไม่ทำหน้าที่ราชามันฟังดูมากไปนะ
7: มองว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนก็แล้วกัน
12: ยังไง
7: จำได้ไหมพ่อเคยสอนว่ายังไงไม่มีอะไรดีๆที่เราจะได้มาฟรีๆเจ้าอยากจะเป็นราชาเจ้าก็ต้องแลกมันกับการทำหน้าที่ราชายังไงล่ะ
12: สัญญามาสิว่าเจ้าจะช่วยข้า
7: แน่นอนสิ
12: แล้วป้าใจร้ายของเราล่ะเราส่งนางเข้าคุกเลยดีไหม
7: บัดนางอาจจะเข้มงวดก็จริงแต่ว่านางก็ดูแลเราตอนที่เราต้องการนางนะนางควรที่จะได้อยู่กับเราในตอนที่เราสบายสิ
12: ได
4: ้บัดกับฟลับเรียนรู้การปกครองอาณาจักรและแน่นอนพวกเขามีของเล่นและเกมทั้งหมดที่ต้องการก็เลยลืมเรื่องผ้าคลุมวิเศษไปแล้ววันหนึ่ง
6: ฟลับข้าอยากจะไปข้างนอกข้าไม่มีผ้าคลุมที่ดีพอเอาไว้ใส่ให้ข้ายืมได้ไหม
7: ได้สิคะเอาไปเลยอันไหนก็ได้ค่ะ
6: โอ
4: ้แน่นอนป้าริเวตไม่รู้ว่านางกำลังใส่ผ้าคลุมวิเศษนางจึงเข้าไปในตลาดซึ่งมีคนมากมาย
6: ผู้ชนนี่ข้าอยากจะบินเหนือพวกเขาจริงๆช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยข้าบินได้โอ้โหนี่ข้าบินได
4: ้มีข่าวว่าป้าของรัชทายาทบินได้ไปถึงหูของบัสกับฟลับ
7: โอ้ข้าเผลอให้นางยืมผ้าคลุมวิเศษไปป้าริเวตไม่เป็นไรนะคะโอ้ข้าไม่เป็นไรข้าน่ะชอบมันมากเลยล่ะที่ปรึกษาท่านจะไปเข้าเฝ้าราชากับเจ้าหญิงเหรอ
9: ใช่ท่าน
6: ถ้าอย่างนั้นเอาผ้าคลุมนี้ให้ฟลับแล้วฝากขอบคุณด้วยนะ
9: ได้เลยจิกกี้รู้ไหมว่าราชากับเจ้าหญิงอยู่ไหน
13: พวกเขาน่าจะอยู่ในสวนนะท่าน
9: ขอบคุณพวกเขามาอยู่ที่นี่โอ้แอปเปิลสวยงามมากเฮ้ยข้าอยากจะยืดแขนได้แล้วได้ทุกอย่างที่ข้าต้องการจริงๆอะไรนะหยุดนะหยุดนะจะวิ่งแค่ไหนกันเที่ยว
13: อะไรเหรอเจ้าพูดเหมือนคนหน่อยได้ไหมข้าจะได้เข้าใจเจ้าข้าจะได้ตามเจ้าเจ้าต้องออกกำลังกาย
9: นี่นี่เจ้าพึ่งจะ
13: พูดได้เหรอใช
9: ่ข้าพ่อเหนื่อยแล้วทุกคนกำลังไล่ตามข้าเอาแต่รายจ่ายมาให้ข้าเราแทบจะไม่มีเงินเหลือแล้วโอ้ข้ออยากจะให้ครั้งหลวงนั้นมีแต่เงินมากมายไม่มีทางหมดเสียทีโอ้อะไรกัน
13: เจ้าจับข้าไม่ได้หรอกครับ
7: เดี๋ยวนะนั่นมันผ้าคลุมวิเศษของข้านี่บาริเวตเพิ่งทิ้งมันไว้หรอไม่ระวังเลยข้าจะเอาผ้านี้ไปเก็บไว้ในลิ้นชักเงินแล้วก็เก็บกุญแจไว้กับคอตัวเอง
4: ภายใต้การปกครองของเจ้าหญิงฟลับกับราชาบัตเหล่าที่ปรึกษากับเงินในคลังก็ไม่ขาดตกบกพร่อง
12: ประชาชนชาวโนแลนด์สร้างธุรกิจใหม่ส่งของไปขายทั่วโลกทุกคนก็ร่ำรวยมีความสุขข่าวเกี่ยวกับราชากับเจ้าหญิงและพระคลุมวิเศษไปถึงหูของราชินีซิสซีแห่งอิกซ์นางอยากจะได้พระคลุมวิเศษแล้วนางก็เลยโจมตีอาณาจักรโนแลนด์สงครามนั้นมันง่ายมากสำหรับโนแลนด์เพราะว่า
9: ข้าอยากจะจับนายพลทุกคนของซิสซีแล้วจับพวกเขาเข้าคุก
11: เอาอะไรนะ
9: เวทมนต์
13: และหมาน้อยของข้าก็ไปแพร่ความหวาดกลัวได้เลย
11: เจ้าแพ้แน
9: ่เคยพูดใครพูด
11: ไปไกลๆเลยไม่งั้นปีศาจภาคคลุมวิเศษจะเล่นงานเจ้า
9: ปีศาจภาคคลุมวิเศษจะเล่นงานเราวิ่งวิ่ง
12: ด้วยความเศร้าราชินีซิสซีก็เลยเดินทางกลับเมือง

0: ร้องไห้ทำไมนะ
1: เพราะว่าข้าอยากจะมีรัง
0: ทำไมถึงอยากจะได้รังนั่นล่ะ
1: เพราะว่าข้าไม่มีมัน
0: แล้วเจ้าล่ะ
2: ข้าอยากจะได้ไข่มุกนั่น
0: ทำไมกันล่ะ
2: ก็เพราะว่าข้าไม่มีมัน
0: นี่เจ้าไม่โง่ไปหน่อยเหรอ
1: ไม่เราไม่ใช่คนเดียวที่อยากจะได้อะไรเหมือนกับคนอื่น
2: ได้ยินมาว่ามีราชินีอยู่คนหนึ่งที่ทำสงครามก็เพราะว่าสิ่งที่นางไม่มี
3: ราชินีรู้ตัวว่าตัวเองโง่แค่ไหนนางกลับไปที่อาณาจักรและเริ่มปกครองอย่างฉลาดเหมือนเคยราชาบัตกับเจ้าหญิงฟลับยังไม่เจอปัญหาใหญ่ที่สุดของพวกเขาวันหนึ่ง
4: เฮ้ hey, เห็นนั่นไหม
2: ดินแดนนี้มันดีมาก
4: ไม่คลองที่นั่นกันเถอะ
3: โรรี่ร็อกเดินทางลงภูเขาแล้วเข้าไปในอาณาจักรโนแลนด์พวกเขาตัวใหญ่และโหดร้ายพวกเขาจับทุกคนในโนแลนด์ปนร้านค้าและบ้านทุกหลัง
5: เราสู้ไม่ไหวหรอกจับพวกมันก็ไม่ได
3: ้ผ้าคลุมวิเศษ
5: ใช่โอ้วิ่งเราเอาผ้าคลุมไม่ได้ข้าบินพาเจ้าสองคนไปจากที่นี่ได้เราจะทิ้งประชาชนของเราไม่ได้นะ
3: แต่ถ้าเราโดนจับประชาชนไม่รอดแน
5: ่มาเลย
3: มีใครที่เราจะขอให้ช่วยได้ไหมนะ
5: ไปขอให้ราชินีซีซี่ช่วยดีไหม
3: บ้าริเวตบินไปที่วังของอีกซ์ที่ที่ราชินีอยู่เราขอโทษที่เราเอาชนะท่าน
0: ข้าผิดเองที่อยากจะได้ผ้าคลุมของเจ้า
5: โอ้ถ้าแค่นั้นไม่เห็นต้องทำสงครามเลยข้ายินดีให้ท่านยืมมันเพคะ
0: ขอบคุณนะข้านี่โง่และใจร้ายจริงๆเอายานี่ไปให้กุ๊กของโนแลนด์แล้วบอกให้เขาเอาซุปไปเสิร์ฟให้ศัตรูจากนี้3วันได้เลย
3: ป้าริเวตบินกลับไปที่โนแลนด์และทำตามที่ได้รับสั่งมา3วันหลังจากนั้นเหล่าโรรี่ร็อกได้กินยาจากซุปพวกเขาหลับไป10ชั่วโมงและระหว่างนั้นราชินีซิซีบาร์ดกับฟลัฟและกองทัพของอีกก็เข้าโจมตีโยนโรรี่ร็อกลงแม่น้ำ
0: พวกมันไม่จมน้ำเพราะพวกมันตัวลื่นเหมือนยางแม่น้ำจะพาพวกมันไปที่ดินแดนเกาะห่างไกลที่พวกมันจะทำร้ายใครไม่ได้
5: จะขอพรไหมท่าน
0: เราอยากจะมีสิ่งที่คนอื่นมีเพราะเราไม่มีเสมอมันทำให้เราต้องลำบากและโง่มากๆไม่ละข้าน่ะไม่ต้องการพรอะไรทั้งนั้นเลย
5: แล้วเจ้าล่ะบัสเจ้ายังไม่ขอพรเลยนะ
3: เรามีทุกอย่างที่ต้องการแล้วนี่ฟลับข้าไม่อยากจะโง่นะข้าขอให้ฟลับกับข้านั้นปกครองอาณาจักรด้วยความยุติธรรมและปัญญาเสมอ
6: เย้เย้ท่านราชา
7: เย้ใช่แล้ว
3: และก็นั่นล่ะไม่มีใครได้ใช้ผ้าคลุมวิเศษอีกทุกคนมีเหตุผลและมีความสุขที่ทุกคนต้องการก็แค่ปัญญาแต่ถ้าทุกคนมีปัญญาปัญหาหลายอย่างก็คงจบว่าไหม
8: ค่ะก็จบนิทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้แง่คิดดีๆเหมือนกันนะคะผ้าคลุมแห่งพรค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะก็พยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงค่ะก็สัปดาห์นี้ต่อสัปดาห์หน้านะคะก็เรียกว่าประเทศไทยตอนบนก็ยังมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบางพื้นที่ของทางภาคเหนือด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะคะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากว่าบริเวณที่นะคะ มีความกดอากาศสูงจากทางประเทศจีนเนี่ยมีการแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยนะคะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะบางพื้นที่ก็อาจจะมีในด้านของฝนฟ้าคะนองก็เดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่ว่าส่วนสัปดาห์หน้านะคะจนถึงวันที่23ค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะบริเวณอ่าวมัตตะบันก็มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นแล้วก็เป็นหย่อมความกดอากาศก็เดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะคะอาจจะฝนตกสะสมนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตรงนี้บางพื้นที่นะคะอาจจะเป็นที่ลาดเชิงเขาก็ระมัดระวังกันด้วยแต่ว่าชาวเรือทางภาคใต้ก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งช่วงนี้นะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะบอกว่าพื้นที่สีแดงนะคะในช่วงของวันเสาร์นี้ค่ะทางภาคกลางของเรานะคะก็ทางจังหวัดราชบุรีค่ะทางตะวันออกก็ทางระยองหรือไม่ก็จันทบุรีนะคะส่วนทางภาคใต้ก็ระยองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะพื้นที่สีแดงค่ะถือว่าตกเยอะเหมือนกันนะคะฝนค่ะส่วนพื้นที่สีส้มนะคะก็จะมีฝนตกเหมือนกันทางภาคเหนือก็ที่จังหวัดตราดนะคะภาคกลางบ้านเราก็นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาแล้วก็สุพรรณบุรีค่ะกาญจนบุรีนครปฐมก็ใกล้กับกรุงเทพนะคะสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยส่วนทางภาคตะวันออกก็ทางนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีตราดทางภาคใต้ก็นครศรีธรรมราชพัทลุงตรังแล้วก็สตูลนะคะเดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของฝนฟ้ากันด้วยค่ะหรือไม่ก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีการแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระมัดระวังกันก็บอกว่าก็ซิลล่าเอลนีโยเนี่ยมันมาแล้วพร้อมที่จะรับมือกันแค่ไหนนะคะก็บอกว่าเมื่อมันอากาศร้อนขึ้นฝนนี่อาจจะทิ้งช่วงด้วยแล้วก็แหล่งน้ำอาจจะลดลงภาคเกษตรก็ควรที่จะมีการเตรียมในด้านของน้ำนะคะอาจจะมีผลกระทบด้วยแล้วก็เสี่ยงในด้านของไฟป่านะคะอาจจะเพิ่มขึ้นสิ่งที่สำคัญอย่ารอช้านะคะเมื่อวิกฤตมันมาแล้วเนี่ยจะทำกันอย่างไรสำรองในด้านของน้ำดื่มน้ำใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ปรับในด้านของวิถีเกษตรกรนะคะตรงนี้ด้วยให้เหมาะสมกับสภาพอากาศก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรในด้านของสุขภาพค่ะน้ำดื่มนะคะหลีกเลี่ยงในด้านของแดดจัดตรงนี้ด้วยส่วนในด้านของพลังงานโดยเฉพาะในช่วงของอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ติดตามข่าวสารค่ะการแจ้งเตือนจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเอลนีโญเนี่ยมันดูเนี่ยมันน่ากลัวแต่ว่าถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมรับมือนะคะรับรองว่าเราจะผ่านตรงนี้ไปได้นะคะข้อมูลตรงนี้ก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงหรือไม่ก็ติดตามในด้านของทางปภ.กันไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็นะคะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะจบรายการกันค่ะก็ระหว่างวันที่20ถึงวันที่27กันยายนนะคะก็ท่านจะเตรียมตัวนะคะบินกันไปที่นะคะสหรัฐอเมริกาที่อังกฤษค่ะไปร่วมงานก็เรียกว่าเป็นรถโชว์ของตลาดไทยนะคะไปเปิดเกมในด้านของธุรกิจเทคโนโลยีรวมถึงในด้านของ AI ด้วยนะคะก็แล้วก็นะคะส่วนวันที่20ค่ะบอกว่าช่วงเช้านะคะท่านก็จะเดินทางนะคะจากประเทศไทยไปที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยวันที่21กันยายนก็จะมีการไปพบปะกับหรือว่าเป็นทีมของนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะก็ไปให้กำลังใจแล้วก็ให้โอวาทกันนะคะแล้วก็สำหรับในด้านของการเข้าประชุมหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่นครนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาไปร่วมประชุมนะคะแล้วก็ส่วนวันที่24ค่ะก็จะอภิปรายนะคะตรงนี้สักนิดหนึ่งค่ะแล้วก็หลังจากที่เสร็จภารกิจในด้านของการประชุมแล้วนะคะก็มีกำหนดการที่จะพบกับเรียกว่าเป็นภาคีในด้านของธุรกิจหรือไม่ก็นักลงทุนของทางสหรัฐอเมริกาโดยในวันที่22ก็จะมีการเข้าร่วมประชุมเรียกว่าเป็นโต๊ะกลมกับนักลงทุนเรียกว่าเป็นแบรนด์ต่างๆหลายคนที่มีการเข้าร่วมประชุมกันในครั้งนี้ด้วยนะคะรวมถึงในด้านของเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลเทคโนโลยีรวมถึงในด้านของปัญญาประดิษฐ์หรือไม่ก็ AI ด้วยแล้วก็วันที่23ก็จะเดินทางนะคะเรียกว่าไปยังGoogle ตรงนี้ไปพบในด้านของประธานหรือไม่ก็ประธานเจ้าหน้าที่ของในด้านของการบริหารการลงทุนนะคะดูว่าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในด้านของเทคโนโลยี AI นะคะในเชิงปฏิสัมพันธ์หรือไม่ก็เรียกว่าเป็น โซลูชันดิจิตอลที่สามารถที่จะนำมาประยุกต์แล้วก็ใช้ในด้านของการพัฒนาเศรษฐกิจหรือไม่ก็เป็นบริการต่างๆของทางประเทศไทยได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะวันที่นะคะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจวันที่25แล้วก็จะเดินทางกลับประเทศไทยก็อยู่ในช่วงของวันที่27ก็ครบนะคะว่าท่านไปประชุมอะไรกันมาบ้างก็ลองดูกันแล้วกันนะคะส่วนในด้านของถ้าใครอยากจะไปชมนะคะก็การซักซ้อมในด้านของขบวนเรือพระราชพิธีนะคะตรงนี้ค่ะขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศนะคะเนื่องในเขาบอกว่าจะมีในด้านของเชิญผ้าพระกฐินนะคะเสด็จพระดำเนินไปยังวัดอรุณค่ะในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะซึ่งครั้งนี้ก็จะมีการซักซ้อมก็ถ้าเป็นในช่วงของเดือนกันยายนนะคะยังมีวันพุธที่23กันยายนอีก1ครั้งค่ะส่วนในช่วงของเดือนตุลาคมก็มีด้วยกันนะคะ3ครั้งเป็นการซ้อมย่อยวันที่2วันที่8วันที่15ตุลาคมและจะมีการซ้อมใหญ่อีก2ครั้งก็คือวันที่21ตุลาคมแล้วก็วันที่28ตุลาคมนะคะประชาชนสามารถที่จะไปดูได้เป็นพื้นที่สาธารณะทั้ง2ฝั่งนะคะถ้าเป็นฝั่งของฝั่งทนก็ที่บริเวณของสะพานพระราม8นะคะด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8หรือไม่ก็ไปที่สวนเฉลิมพระเกียรติ8ขออภัยนะคะ72พรรษาค่ะข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าวัดระฆังนะคะวัดอรุณส่วนถ้าเป็นฝั่งพระนครก็ที่สวนสันติชัยประการนะคะข้างป้อมพระสุเมรุค่ะท่ามหาราชท่าช้างส่วนวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินก็อย่างที่บอกไปก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะประชาชนก็สามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จได้นะคะก็2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็ตั้งแต่สะพานกรุงธนจนถึงวัดอรุณนะคะก็สามารถที่จะไปกันได้เพราะว่าหลายปีนะคะ1ปีมีครั้งเดียวนะคะในด้านของการจัดในด้านของขบวนตรงนี้ค่ะเพราะว่าเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยของสุโขทัยนะคะกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีนะคะกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนถึงปัจจุบันก็เรียกว่าหลากหลายที่ให้มีความสนใจแล้วก็หนึ่งในนั้นก็ความงดงามที่เราจะได้ชมในด้านของขบวนเรือพระราชพิธีแล้วนะคะนั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นช่วงทำนองที่หลายๆคนก็ถ้าได้ไปชมนะคะก็คงจะได้ฟังแล้วก็เรียกว่าเป็นอะไรที่น่าชมเหมือนกันนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรวันที่23กันยายนค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะลากันกับเพลงใกล้ๆไปด้วยกันสวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะรัฐบาลเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทค่าเริ่มใช้บริการ1มกราคม2570เป็นต้นไปสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบ
9: ต้องนี
8: ้เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิ
8: และอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
9: แก้ลม
8: บำรุงหัวใจ
9: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสุก
9: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
8: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเร่งติดตั้ง EMV Contactless คาดเริ่มใช้บริการ1มกราคม2570เป็นต้นไปคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
5: เรื่องสาวพลอยตะเรียนและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นคณะกรรมการกับเพื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานได้มีการเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมพิจารณาเตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้ EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมและติดตามและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการในวันที่1มกราคม2570นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารและการคืนเงินส่วนต่างรวมทั้งกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารและการรับเรื่องร้องเรียนและการทดสอบระบบร่วมกันก่อนเปิดให้บริการจริงสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
4: เช้านี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงอำเภอสมเมยและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางปิดท้ายที่ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
6: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์บรรลุข้อตกลงเปิดทางให้สหรัฐเพิ่มการประจำการทางทหารครั้งสำคัญในกรีนแลนด์พร้อมห้ามประเทศนอกนาโต้ตั้งฐานทัพหรือเข้าลงทุนในกิจการอ่อนไหวด้านความมั่นคงบนเกาะแห่งนี้ขณะเดียวกันทรัมป์ได้ประกาศห้ามสำนักข่าวใหญ่อย่าง CNN MS Now และ Politico เข้าทำเนียบขาวโดยกล่าวหาสื่อทั้ง3แห่งว่าเผยแพร่ข่าวปลอมเรื่องแต่งเกี่ยวกับตัวเขารัฐบาลและสหรัฐพร้อมขู่แบนสำนักข่าวอื่นเพิ่มเกิดเหตุคนร้ายกับรถบรรทุกระเบิดพุ่งชนทางเข้ามัสยิดภายในกองบัญชาการตำรวจในจังหวัดบักดุนวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานใกล้ชายแดนอัฟกานิสถานก่อนยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21คนและบาดเจ็บกว่า100คนพายุโซนร้อนกำลังแรงตู้จเวียนจ่อเข้าใกล้หมู่เกาะอิซุและภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นรวมถึงกรุงโตเกียวในวันอาทิตย์นี้หลังพัดถล่มพื้นที่ห่างไกลทำให้เกิดฝนตกหนักและลมแรงสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
7: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชิระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

นับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933

มาแล้วค่ะช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอยนะคะวันนี้อาจจะฟังว่าเอ๊ะใช่เสียงดีเจแหม่มรวิตาหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าตัวจริงเสียงจริงนะคะเสียงจริงๆของตัวเองนะคะต้องขออภัยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต้องมอบหน้าที่ให้บอสท็อปสราวุธของเรานะคะคุณท็อปมาจัดแทนแต่ว่าสัปดาห์นี้คุณท็อปบอกว่ายังไงพี่แหม่มรวิตารักษาร่างกายให้ดีนะแล้วก็ต้องกลับมาจัดเองเลยไม่ใช่อะไรนะคะคุณท็อปนี่ก็มีอาการเป็นหวัดด้วยเหมือนกันนะคะไปฉีดยามาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันพระสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเสียงคุณท็อปมาหรือยังนะคะเสียงแหม่มรวิตาได้ประมาณนี้นะคะอัดยากันแบบจุกๆเลยทีเดียวแต่ว่าก็คิดถึงทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ยังคงขอเพลงได้เรื่อยๆนะคะและที่สำคัญในชั่วโมงที่2ก็จะมีเมดเล่ด้วยสัปดาห์ที่แล้วคุณท็อปมาจัดแทนเป็นเมดเล่พี่ดอนสอนระเบียบสัปดาห์นี้อยากจะฟังเมดเล่ของศิลปินท่านใดนะคะก็คอมเมนต์มาได้สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังกันอยู่ทาง FM 103นะคะรวมไปถึงทางแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งด้วยนะคะวันนี้นะคะทักทายข้อความมีทั้งพี่สำเภาน้องหมวยหนุ่มอันป้าแป๋วกาแฟสดคุณสุจิตราด้วยนะคะที่เข้ามาแบบรัวๆเลยคุณป๊อกแป๊กคุณเหน่งการทางพิเศษแม่จินปอเปียพี่สุสุวรรณยาป้าตุ๋ยพรกมลนะคะแล้วก็คุณยาจิตติวันด้วยโอ้โหมากันเพียบเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับดีเจมากๆเลยเรามาต่อเพลงเพราะๆนะคะวันนี้เนี่ยอาจจะพูดน้อยแต่ต่อยหนักนะอาจจะพูดน้อยนิดนึงเพราะว่าเสียงอาจจะอู้อี้ทำให้หลายๆคนแบบเอ๊ะใช่หรือเปล่าแล้วก็ขออภัยนะคะเมื่อสักครู่รับสายไม่ทันเดี๋ยวจะรีบไปรับสายถ้าเปิดใหม่นี้รับสายไม่ทันส่วนคุณพัชสาวเมืองการนะคะที่โทรเข้ามาเมื่อสักครู่น้องอัมเมอร์รับเพลงไว้เรียบร้อยเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอนะคะ

ตามคำขอเลยนะคะทั้งข้อความเอ่ยแล้วก็โทรมาหลังไมค์จากน้องหมวยนะคะวันนี้ไม่ได้ฟังสาวๆเนี่ยไม่ได้เลยขอบคุณทุกคนเลยนะคะส่งข้อความมาด้วยความห่วงใยทั้งคุณนกสมพิษบอกว่าขอให้เสียงนะที่หายไปกลับมาไวๆนะคะแต่ว่าเสียงคุณท็อปเนี่ยมาไวมากด้วยความที่แบบกินยา5เม็ดนะคะฉีดยาไปอีก2เข็มนะคะแมมรวิตาเมื่อสักครู่ก็5เม็ดเหมือนกันเพราะฉะนั้นอากาศเปลี่ยนแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะเจอละอองฝนแล้วก็พักผ่อนน้อยอาจจะทำให้หลายๆคนนี้กลายเป็นหวัดนะคะดีที่ไม่เป็นสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B แล้วก็ไม่ได้เป็นโควิดนะคะก็เป็นหวัดธรรมดาเนื่องจากว่าปีนี้นะคะครบ1ปีแล้วไม่ได้ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุด้วยอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะใช้เสียงเยอะนะคะไปดูคอนเสิร์ตแบบว่าโอ้โหแบบ2รอบพี่ป้อมอัศนีนะคะกลับถึงบ้านตีหนึ่งตีสองโอ้โหไม่บรรยะบรรยัง ก็เลยกลายเป็นแบบว่าภูมิตกนิดนึงนะคะมีอาการแบบนี้ขอบคุณคุณนกขอบคุณคุณธีรยุทธขอบคุณน้องหมวยคุณพารินแล้วก็พี่หนุพินด้วยนะคะสำหรับเพลงที่ขอมาค่ะแล้วก็ขอบคุณแสงใจไพ่ทาโร่นะคะบอกว่าจิบน้ำอุ่นเรื่อยๆนะคะพี่แหม่มแล้วอาการจะดีขึ้นค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจากคุณธีรยุทธขอมาอยู่บางปะกงนะคะวันนี้มาพูดถึงโปรที่แรงแล้วก็เด็ดมากๆโดยเฉพาะวันเสาร์แบบนี้เนี่ยอยู่บ้านนะคะพักผ่อนอยู่กับครอบครัวสิ่งสำคัญก็คือข้าวนั่นเองนะคะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คนไทยเนี่ยต้องเดินด้วยข้าวนะคะข้าวมาก่อนก๋วยเตี๋ยวเสมอแต่บางคนก็บอกว่าอุ๊ยชอบก๋วยเตี๋ยวมากกว่านะคะตอนนี้มีโปรเด็ดๆจากข้าวตานกกระเรียนนะคะกันยายนนี้อร่อยคุ้มทางบ้านเป็นข้าวคุณภาพดีข้าวสามกษัตริย์นะคะมีทั้งไลซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องแดงข้าวกล้องหอมมะลิเพียง100บาทก็ซื้อ1แถม1ถ้าซื้อ2แถม3ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าข้าวหอมมะลิออร์แกนิก 100% 1กิโล70บาทพิเศษซื้อ3แถม1ซื้อ6ก็แถม3ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าซื้อครบ5กิโลกรัมรับฟรีข้าวหอมมะลิ 100% ใหม่ต้นฤดู500กรัม1ถุงถ้าซื้อครบ10กิโลกรัมนะคะก็รับฟรีข้าวหอมมะลิ 100% ใหม่ต้นฤดู500กรัม3ถุงนะคะนอกจากข้าวตานกกระเรียนแล้วยังมีน้ำดื่มคริวดิงนะคะยิ่งซื้อยิ่งถูกเริ่มต้นเพียง35บาทต่อแพ็คเท่านั้นสั่ง10แพ็ค350บาทแถมอีก2แพ็คสั่ง20แพ็ค700บาทและแถมอีกแพ็คนะคะโปรโมชั่นเด็ดๆแบบนี้ค่ะจะหมดวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะโปรเด็ดๆเวลาจัดแบบนี้นะคะอยากให้ทุกคนนั้นโอ้โหรีบไปเลยรีบไปแล้วก็รีบสั่งได้เลยนะคะโทรไปสอบถามนะคะ0895279933 0895279933หรือไปที่ @qdailyได้เลยค่ะหนุ่มบางปะกงธีรยุทธรออยู่นะคะกับเพลงนี้เวอร์ชั่นของ18กรัตค่ะใจประสานใจนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะเสียงกำลังมาค่ะเสียงกำลังมาตอนนี้

นับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933

0: ได
1: ้โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชอเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชอเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
5: เสียงจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
6: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
5: อะวาลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
7: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
8: The cassette.

นับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษจากกองทัพบก
1: มหาราชวังณบัดนี้
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งทีมงานผู้บรรยายในวันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยคุณบุญมาศรีมาศนะครับคุณอานนท์นันตสุคนและผมพิญโยรุ่งสมัยก็จะได้ทำหน้าที่ในการบรรยายถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับในการพระราชพิธีนั้นในส่วนของทางหมายกำหนดการวันนี้นะครับเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชกานองค์การเหนือเก้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนี้ดังมีรายการต่อไปนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพอสถานพระราชมนุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาในเวลา10 นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47 รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตซึ่งในวันนี้การแต่งกายของผู้ที่มาเข้าเฝ้าก็จะได้แต่งกายในเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานนะครับก็ถือว่าได้สืบทอดกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในส่วนของพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับในการทำบุญเนี่ยครับหรือว่า7 วัน15 วัน50 วันและ100 วันนั้นไม่ได้เพียงเป็นขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ล่วงลับนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่รวมถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ผ่านมาในหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราช ธิดานั้นก็จะได้มีตั้งแต่การบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับสัตตะเมื่อวานครับสัตตะเมื่อวานซึ่งแต่เป็นการครบ7วันในช่วงเมื่อวันที่17ถึง18มิถุนายน2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานหรือ15วันเมื่อวันที่25ถึง26มิถุนายน2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือ50วันเมื่อวันที่30ถึง31กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาและในวันนี้ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตะเมื่อวาน100วันนะครับในวันที่18และ19กันยายน2569ครับ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายเนื่องจากว่าเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระเกียรติยศนะครับดังนั้นแล้วจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยเลยทีเดียวครับซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนั้นในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายแล้วก็ความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของประเทศไทยในยุคจารีตแม้ว่าเมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันนั้นแต่ว่าวิถีปฏิบัติตามธรรมเนียมนิยมยังคงสืบเนื่องสืบต่อเนื่องมาหลายประการเลยทีเดียวจะเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันก็ปรากฏการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายครั้งหลายคราวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดนั่นเองนะครับแต่ว่ากระนั้นก็ตามธรรมเนียมในการพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายจำนวนมากล้วนผ่านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็มีการลดทอนขั้นตอนต่างๆลงเพื่อความเหมาะสมของบ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยที่ขั้นตอนในการพระราชพิธีและพิธีดังกล่าวนี้ล้วนมีความน่าสนใจซึ่งก็สามารถสะท้อนถึงคติความเชื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องธรรมเนียมครั้งสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันเป็นยุคที่บ้านเมืองเข้าสู่สมัยแห่งความซิวิไลนะครับจึงมีการปรับปรุงรูปแบบและก็ขั้นตอนของการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายหลายประการเลยทีเดียวนับตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นต้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของรูปแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองที่สืบทอดต่อกันมานะครับ
4: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีพระบรมศพพระศพเรามักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นในส่วนของคำว่าสัตตะเมื่อวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตะเมื่อวานซึ่งทั้ง4คำดังกล่าวมีความหมายที่เหมือนกันครับคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำก็มีความหมายซึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ ซึ่งการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับด้วยครับซึ่งโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับซึ่งพิธีกรรมจะประกอบไปด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือว่าที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวครับซึ่งจากหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการอธิบายเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันถือเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพการทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลในช่วงนี้โดยเฉพาะในวันครบรอบ100วันเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิหรือสวรรคาลัยครับซึ่งพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานของราชวงศ์ไทยยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญทั้งในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นครับแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมไปถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ครับนอกจากนี้ยังนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยซึ่งนับว่าเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่18กันยายน2569ทางรัฐบาลเองโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะมีผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้เพื่อรอรับในการเสด็จพระราชดำเนินเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งหลังจากนั้นก็จะทรงกราบในลำดับต่อไปครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงรับการถวายความเคารพครับและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้เป็นการอาราธนาศีลของเจ้าหน้าที
1: ่ปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิ

ยังปิพุทธังตรนังกัจฉามิทุติยังปิธัมมังตรนังกัจฉามิทุติยังปิสังฆังตรนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังตรนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังตรนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังตรนังกัจฉามิ

ติสีเนนะโพคสัมปทาสีเนนะนิพพิญญันติตัตถวาสีรังวิโส

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารในลำดับต่อไปครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดพระพุทธมนต์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะอีก10รูปซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับนี่คือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปที่รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับหลังจากที่ได้ถวายประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทั้ง10รูปที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็ทำการถอนปิ่นโตออกจากอาสงครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งนะครับจะทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรอีก10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปครับหลังจากนั้นพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปและในช่วงเวลานี้ทางเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดรองโยงและปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปครับการปูลาดภูษาโยงนั้นถ้าเปรียบกับงานศพทั่วๆไปของประชาชนคล้ายๆกับก็คือสายสิญนั่นเองนะครับสำหรับพระภูษาโยงหรือเปรียบเสมือนสายสิญนั้นเป็นการดึงมาจากพระโกฏที่บรรจุพระศพนะครับซึ่งเป็นการต่อสายสัมพันธ์ให้ถึงแด่ผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับในการที่จะถวายหรือบำเพ็ญกุศลอะไรก็ตามแต่นะครับจะต้องมีการปูลาดพระภูษาโยงหรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าสายสิญนั่นแหละครับโยงไปยังศพของผู้วายชนหรือพระบรมศพหรือพระศพของผู้ที่ล่วงลับไปด้วยนั่นเองครับเพื่อที่การบำเพ็ญกุศลต่างๆนานาได้ส่งไปถึงผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนศาสนาพุทธมาแต่โบราณกาลที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบันนี้นะครับและหลังจากที่มีการถวายประเคนในส่วนของภัตตาหารแล้วก็ถวายผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง10ไตรขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

ปริปุเรนติสาพรังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโส

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทางปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พระราชพิธีก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกด้วยการหลั่งทักษิโณทกนั้นภาษาทั่วๆไปที่ปฏิบัติกันในศพของประชาชนธรรมดาในการสวดเจริญในสวดพระพุทธมนต์ต่างๆนั้นเขาเรียกว่ากรวดน้ำนั่นเองนะครับการกรวดน้ำนั้นจริงๆแล้วก็มีที่มาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาแล้วที่มีการกรวดน้ำและปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยมีเรื่องเล่าในครั้งพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงถวายเวลุวนอุทยานเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแด่พระพุทธเจ้าแต่การทำบุญในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญนะครับแค่ถวายเป็นบุญกุศลเฉยๆแต่ยังไม่ได้มีการกรวดน้ำนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งทักษิโณทกหรือว่ากรวดน้ำอุทิศไปให้กับญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทำในครั้งนี้ทำให้ญาติเหล่านั้นได้รับส่วนบุญและก็มาแสดงตนให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นด้วยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการกรวดน้ำที่ต้องปฏิบัติในศาสนาพุทธเป็นต้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับการอุทิศบุญการใช้น้ำนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์และก็สื่อกลางทางใจในการส่งบุญกุศลที่ได้ทำแล้วไปยังผู้ล่วงลับนั่นเองครับจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่แค่การรินน้ำเท่านั้นแต่ว่าต้องอาศัยกระแสจิตที่แน่วแน่นึกถึงความดีและแผ่เมตตานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในเรื่องของการกรวดน้ำเรามักจะได้ยินคำว่าสดับปกรณ์นะครับซึ่งคำว่าสดับปกรณ์เป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลโดยทั่วไปจะใช้ว่าบังสกุลนะครับแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายก็คือเป็นปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์ครับดังนั้นทั้งบังสกุลและสดับปกรณ์มีที่มาต่างกันกล่าวคือบังสกุลเป็นการบำเพ็ญกุศลโดยการชักผ้าหรือทอดผ้าบังสกุลส่วนสดับปกรณ์หมายถึงการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับซึ่งในงานพระราชพิธีพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมทํานองหลวงซึ่งมี7คัมภีร์นั่นเองครับซึ่งในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยพัชจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับ ดยปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดปวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกดวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสครับซึ่งกำหนดการสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะอาราธนาสองสำรับสำรับละสี่รูปผัดเปลี่ยนการสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมจะมีทำนองเฉพาะหรือเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองนะครับซึ่งการสวดทำนองหลวงมี4ทำนองคือทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดจะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนทำนองลากซุงสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาส่วนทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของในส่วนของการสดับปกรณ์และเรื่องของพระพิธีธรรมครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาจบเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์และลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาสงในลำดับต่อไปด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ธรรมเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้ครบจนครบ3เที่ยวนั่นเองรวมทั้งเที่ยวแรก11รูป3เที่ยวเที่ยวละ12รูปรวมเป็น47รูปทั้งหมดนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจนครบทั้ง47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยจะแสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนได้แก่พระรองหรือว่าชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศหรือว่าชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือว่าเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งในปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศและเรียกชั้นในว่าพระรองครับซึ่งพระโกศมีหลายประเภท โดยแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทรงรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันซึ่งแสดงถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีครับซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงและสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำหรับทรงพระศพและพระราชทานพระสัปปะตะดลเสวตฉัตรฉัตรขาว7ชั้นกลางกั้นพระโกศครับสำหรับพระโกศทองใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543และได้นำออกไปใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานับเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้

ท่านผู้ฟังครับที่จบไปนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับและเจ้าพนักงานก็ได้ปู่ลาดพระภูษาโยงในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมนะครับเพื่อที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงทอดผ้าไตรทั้ง11ไตรเที่ยวแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและทรงพระดำเนินมาที่หน้าพระราชอาสน์ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

0: ะสัมมุสุโ
1: ฆและลำดับต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงหลั่งทักษิณกทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
0: ยะตังวะริวะปุรุปริปุเรนติสะกะรังเอวเมวะยิตุทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุ

ติเรกวัฏสะตังจิโยตุเอกายุโกตุอโรโคตุเอกายุโกตุอโรโคตุสุขิโตตุปรเมนตมหาราชาสัพพะระมะ

0: พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ในส่วนของที่ได้ทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวแรกทั้ง11ไตรได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์ออกจากพระที่นั่งนะครับแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวด้วยกันขึ้นนั่งยังอาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ก็จะสดับประกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเที่ยวละ12รูปด้วยกันครับ

0: ังจากนี้นะคะเจ้าพนักงาน
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในวันนี้19กันยายน2569ครับในส่วนของการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้จะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13:00 น.ถึง15:30 น.และสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงทรสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13:00 น.ถึง20:00 น.โดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา19:00 น.ครับทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เป็นการบรรเลงดนตรีไทยและเป็นการประโคมดนตรีไทยนะครับซึ่งวงดนตรีที่ใช้ในงานศพในงานพระบรมศพหรืองานพระศพก็จะเป็น

0: ่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงเรียบร้อยแล้วปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้นะครับเป็นการทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวที่1ครับเสร็จแล้วก็จะส่งพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นที่รับการทอดผ้าไตรก็จะสดับประกอบในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ได้รับการส่งทอดผ้าไตรแล้วครับ
1: วายตัมมิโนอุปจิตตวานิรุจจันติเตสังปัสโมสุโก
0: พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวแรกของ12ไตรนะครับซึ่งจะมีการส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรอีก2เที่ยวครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับได้เก็บพระภูษาโยงและรองโยงครับพร้อมทั้งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปลงจากอาสสงฆ์ในเที่ยวแรกของ12รูปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหรือหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินซึ่งทำโดยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวที่มีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยงสองสายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกศศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงฆ์เมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาดภูษาโยงสายสองไปบนอาสงฆ์แล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้จากนั้นนำภูษาโยงสายหนึ่งมาเชื่อมต่อกับสายสองที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูษาโยงและรองโยงตามลำดับนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนพิธีศพราษฎรทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูษาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2นะครับที่จะรับการถวายผ้าไตรในลำดับจากนี้ไปนะครับซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปเที่ยวที่2ได้ขึ้นนั่งยังอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานปูลาดรองโยงและปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของการที่ทรงทอดผ้าไตรในอีก12ไตรเที่ยวที่2ครับของ12ไตรจำนวน3เที่ยวครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและได้ทรงพระกรุณาโปรด

ดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการที่ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวที่2ครับแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง47รูปนั้นมาจากวัดต่างๆเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดราชบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรสาครนครนายกสมุทรปราการด้วยแล้วก็มีพระไทยในวัดไทยในอินเดียก็มาด้วยเช่นกันครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกอบครับ

0: ระสงฆ
1: ์และพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับประกอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้ทำการเก็บพระภูษาโยงแล้วก็รองโยงในลำดับต่อไปนะครับและหลังจากนั้นก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ของจำนวน12รูป3เที่ยวลงจากอาสงเพื่อที่จะทำการนิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปในเที่ยวที่3ก็เป็นอันครบทั้ง47รูปทั้งหมดรวมทั้ง11รูปแรกด้วยนะครับขณะนี้เป็นการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2ลงจากอาสงครับ
2: ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงข้างต้นในเรื่องของไม้จันหอมที่จะใช้เพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการนำส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปจัดสร้างต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่ได้รับมอบไม้จันหอมนั้นในเบื้องต้นสำนักงานขออภัยครับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจะนำไม้จันหอมดังกล่าวไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ด้วยความประณีตพิถีพิถันและสมพระเกียรติยศสูงสุดโดยนับจากนี้ช่างโลหะช่างไม้ประณีตและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อย่างสุดฝีมือด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมประโยชน์และแสดงฝีมือเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นที่ปรากฏสืบไปนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันทร์หอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันทร์หอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่จะคัดเลือกเฉพาะไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติไม่ตัดต้นไม้ที่มีชีวิตและกำหนดให้มีการปลูกทดแทนเพื่อรักษาสมดุลของผืนป่าโดยการดำเนินการได้มอบหมายให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจำนวน20ต้นขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ150ซมซึ่งเหมาะสมสำหรับการแปรรูปโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่ประมาณ969ตารางกิโลเมตรมีระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าผสมผลัดใบและเป็นแหล่งพบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติด้วยนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงและปูลาดรองโยงและพระปูษาโยงเรียบร้อยแล้วและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวที่3ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวนี้เที่ยวที่3ครบแล้วก็จะครบทั้งหมด47รูปรวมทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกด้วยนะครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรจนครบ12ไตรแล้วนะครับทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมทรงถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบครับ

0: ระสงฆ์12รูป
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์ซึ่งเป็นเที่ยวที่3เที่ยวสุดท้ายครบทั้งหมดแล้วนะครับ47รูปด้วยกันขณะนี้เจ้าพนักงานได้เก็บรองโยงและก็พระผู้สายโยงนะครับและก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง12รูปได้ลงจากอาสงแล้วออกจากพระที่นั่งแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของไม้จันหอมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของไม้จันหอมนั้นที่จะนำมาจัดสร้างพระโกศลจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่เบื้องต้นจะมีการแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่น 1,350 แผ่นซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางแหล่งไม้ที่พบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงยังพบไม้จันหอมต่างๆที่นอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติดูแลและขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับทรงรับการถวายความเคารพและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมนะครับในส่วนของพระพิธีธรรมก็จะทำการสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีทรงบำเพ็ญพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จมาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยาณีมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งครับเมื่อทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนตรงนี้ประชาชนทั่วไปสามารถผ่านจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานได้นะครับซึ่งเฉพาะในวันนี้วันที่19กันยายน2569สามารถเข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 น.ครับทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและพระศพนั้นโปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายนั้นให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับซึ่งสามารถเดินทางไปได้โดยเฉพาะในวันขออนุญาตย้ำในส่วนของวันนี้จะได้ตั้งแต่ในเวลา 13:00 น.จนถึง 20:00 น.ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระเกียรติยศแห่งพระวิทยาอุตสาหะและการอุทิศเพื่อแผ่นดินกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์โดยทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโดยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยยิ่งนอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลายาวนานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการ ทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาและก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะครับลงทางบันไดมุกกระสันทางพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาประทับรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับซึ่งกองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพวงดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังเพื่อกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทั้งในด้านของการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐออสเตรียและอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดพระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประจำวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้และทีมงานในวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณเจรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นและผู้บรรยายคุณพินโยรุ่งสมัยคุณบุญมาสีมาศและผมอานนท์นันตสุคนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ

ับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษจากกองทัพบกต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการปกติจากทางสถานีครับ

นับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933

0: งนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
2: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง

นับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933

ะวันนี้เปิดเพลงยังไม่ทันไม่ว่ากันนะคะมีคุณประเสริฐเพิ่งขอเข้ามาด้วยขอบคุณคุณคนเก่าด้วยนะคะคุณคนเก่าบอกว่าไปชาตรีแน่นอนเพื่อนโทรมาแจ้งแล้วมีบัตรตั้ง5ใบนะคะเนี่ยพี่อ้วนพัฒนาการบอกว่าน้องแมมคะช่วยขอเกาะไปด้วยได้ไหมเช็คบัตรแล้วค่ะพี่อ้วนบัตรเต็มหมดแล้วนะคะพอดีพี่ป้อมคทาวุฒิก็แบบให้สำหรับคนร่วมสนุกด้วยนะคะต้องถามป้าแป๋วกาแฟสดนะคะว่าไปกับใครหนีพี่อ้วนไปด้วยได้หรือเปล่านะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณคุณเด่งการทางพิเศษนะคะทักผู้จัดหวัดดีจารวิตาข้อความหามาขอฟังยังจำไว้ถ้าอิทธิเขาไม่มาไม่เป็นไรฝากจำไว้ให้ด้วยจ้าว่าอดฟังต้องขออภัยคุณหนึ่งนะคะขออนุญาตอ่านกลอนแต่ว่าเพลงเนี่ยยังไม่ได้นะคะก็เลยอดฟังแน่เลยนะคะโอ้โอ้นะคะไม่เศร้านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยพี่ต้นสุชาติสว่างกูลเฮมันที่ผ่านพ้นไปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็น FM 103 application รวมไปถึงทาง TikTok The Cassette นะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวแม่มรวิตากลับมารอบใหม่เสียงใสเหมือนเดิมแน่นอนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวหลังน้ำป่าไหลหลากและอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ติดธงแดงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าสักหลังระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดีบ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: เมื่อเช้านี้เวลา 6:00 นเทศบาลเมืองหล่มสักได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าระดับน้ำในสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาจึงแจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักยกระดับการแจ้งเตือนเป็นธงแดงเพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปริมาณฝนสะสมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอหล่มสักรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเทศบาลเมืองหล่มสักขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยเก็บเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าให้เรียบร้อยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดและขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้านอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่อาจไม่ปลอดภัยจึงขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยติดตามประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
5: สถานการณ์ตะวันออกกลางในสัปดาห์นี้ยังคงตึงเครียดกลุ่มกบฏฮูตีเพิ่มการโจมตีในซาอุดิอาระเบียขณะที่ซาอุดิอาระเบียตอบโต้ทางอากาศด้านจงแคบฮอร์มุสและทะเลแดงยังเผชิญความเสี่ยงต่อการเดินเรือและการขนส่งน้ำมันขณะที่สถานการณ์ชายแดนอิสราเอลและเลบานอนยังมีความรุนแรงเป็นระยะและวิกฤตมนุษยธรรมในเยเมนรุนแรงขึ้นต่อเนื่องโดยมีประชาชนพลัดถิ่นแล้วมากกว่า100,000คนส่วนสถานการณ์รัสเซียยูเครนรัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตีกรุงเคียฟและเมืองสำคัญหลายแห่งของยูเครนขณะที่ทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงหยุดโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้ว EU เสนอให้แคนาดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบประเทศแรกของ EU ขณะที่ผู้นำแคนาดาตอบรับคำชวนพร้อมยืนยันไม่ได้ต้องการสร้างขั้วอำนาจที่3ขณะที่การเข้าเป็นสมาชิกจริงๆอาจเผชิญอุปสรรคหลายอย่างทั้งทางกฎหมายและเสียงต่อต้านเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์มีนักเรียนเสียชีวิต3คนรวมทั้งมือปืนที่ปลิดชีพตัวเองภาคเหนือและภาคกลางตอนบนของเวียดนามเผชิญฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้ว4คนบ้านเรือนกว่า 16,000 หลังจมอยู่ใต้น้ำสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
6: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.สรมนธรรมราชศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์ 2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยเปิดส

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567

0: สำหรับในเที่ยงวันนี้นะคะเราก็พบกับบทเพลงเพราะๆนะคะนั่นก็คือบทเพลงฝนตกอีกแล้วค่ะก็ตรงกับคอนเซปต์รายการของเราในวันนี้เลยนะคะที่เราจะมาเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเตือนฝนค่ะในช่วงนี้ซึ่งก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องระมัดระวังแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะตามการแจ้งเตือนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้มีการแจ้งเตือนกันมาตั้งแต่วันที่15และจนถึงวันที่20กันยายนค่ะให้เราทุกคนเนี่ยเตรียมพร้อมกับรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากนั่นเองค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะในช่วงระหว่างวันที่15ถึงวันที่20กันยายนเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มกระทบนะคะตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก่อนที่จะขยายไปยังภาคกลางภาคตะวันออกนะคะในส่วนของทะเลอันดามันคลื่นค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะก็ขอให้ชาวเรือเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมีที่ไหนบ้างนะคะเริ่มกันที่พื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังนั่นก็คือทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับน้ำท่วมขังเนี่ยเราก็จะพบมากในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางนะคะเพราะว่าถึงแม้จะไม่มีฝนตกเนี่ยรถก็ติดอยู่แล้วและยิ่งมีฝนตกลงมาเนี่ยก็เรียกได้ว่ารถก็จะติดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่15 16 17 18จนมาถึงวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีฝนตกในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยในช่วงเย็นๆตลอดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะวางแผนการเดินทางกันให้ดีๆนะคะในส่วนของคลื่นลมแรงภาคใต้6จังหวัดมีที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะในส่วนของพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือบริเวณอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 80% ของความจุรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำและลำน้ำสาขานะคะที่มีความเสี่ยงระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนั่นเองค่ะในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเขาก็มีการเตรียมพร้อมรับมือ24ชั่วโมงนะคะโดยได้มีการประสานกับ76จังหวัดกรุงเทพมหานครและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศค่ะโดยให้มีการดำเนินการดังนี้นะคะนั่นก็คือการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนหากจำเป็นต้องอพยพค่ะเฝ้าระวังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะอย่างเช่นถ้ำและน้ำตกหากมีความเสี่ยงเนี่ยให้แจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่และสุดท้ายเลยนั่นก็คือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่ชายฝั่งและการเดินเรือค่ะในส่วนของหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยเขาก็มีการเตรียมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงสำหรับเราที่เป็นส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะประชาชนเนี่ยเราจะเตรียมพร้อมอย่างไรเตรียมพร้อมนั่นก็คือติดตามประกาศเตือนภัยค่ะจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากอยู่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะก็ควรที่จะเตรียมยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมสิ่งของจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากหรือเส้นทางที่มีน้ำไหลหลากค่ะหากอยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลหรือว่าพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มเนี่ยเราก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้น้ำตกถ้ำหรือพื้นที่ธรรมชาติเมื่อมีฝนตกหนักนะคะและสุดท้ายเลยนั่นก็คือในช่วงของคลื่นลมแรงเนี่ยเราควรที่จะงดเล่นน้ำทะเลแล้วก็ปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเลยค่ะที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะคะการติดตามแจ้งเตือนภัยเนี่ยสามารถที่จะติดตามได้ที่ไทย Disaster Alert นะคะ อีกสักรอบนึงติดตามแจ้งเตือนภัยได้ที่ไทย Disaster Alert แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือที่ LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือถ้าจะง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังคะถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราก็จะได้เตรียมพร้อมก่อนความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่ารอให้น้ำมาแล้วค่อยเตรียมตัวนะคะเราควรที่จะเตรียมรับมือตามที่หน่วยงานเนี่ยเขาได้แจ้งมาค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์กันถึงครอบครัวเพื่อนแล้วก็คนในพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อที่จะช่วยกันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยนั่นเองค่ะ ก็ถือว่าเป็นการแจ้งเตือนการเกี่ยวกับฝนในช่วงแรกแบบนี้นะคะก็ต่อไปเนี่ยเราจะไปดูในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนหากเราต้องเจอกับภัยพิบัติค่ะนั่นก็คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเองเขาก็ไฟเขียวนะคะเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติยกระดับการบริหารความเสี่ยงจากการรอช่วยหลังเกิดภัยไปสู่การเตรียมความคุ้มครองล่วงหน้าซึ่งครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศคุ้มครอง3ภัยสำคัญค่ะ3ภัยสำคัญมีอะไรบ้าง3ภัยสำคัญนั้นก็คืออุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวความคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุดเนี่ย 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ค่ะเรามาดูตัวแรกกันนะคะนั่นก็คืออุทกภัยเนี่ยจะมีค่าสินใหม่เบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทเพิ่มเติมสูงสุดอยู่ที่ 90,000 บาทค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับอุทกภัยภัยที่2นั่นก็คือวาตภัยและแผ่นดินไหวจะมีค่าสินใหม่เบื้องต้นจำนวน 5,000 บาทเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทค่ะในกรณีเสียชีวิตทั้ง3ภัยคุ้มครองนะคะก็จะอยู่ที่ 2 ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งจะเริ่มคุ้มครองค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะ2569จนถึงวันที่1ตุลาคม2570ค่ะเรียกได้ว่านี่คือมิติใหม่นะคะเป็นการปรับแนวทางรับมือภัยพิบัติของภาครัฐจากการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุไปสู่การบริหารความเสี่ยงเชิงรุกเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็ชดเชยความเสียหายเนี่ยเป็นระบบและพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงการเยียวยาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะก็รู้สิทธิ์ของตัวเองไว้ก่อนภัยมานะคะก็จะช่วยกันให้เราเนี่ยสามารถที่จะไม่ต้องเผชิญความเสียหายเพียงลำพังเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันแชร์ข้อมูลประชาสัมพันธ์บอกต่อให้ครอบครัวเพื่อนบ้านและคนในชุมชนได้รับทราบกันนะคะเพราะว่าภัยพิบัติเนี่ยอาจขึ้นได้เพราะภัยพิบัติเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกที่นะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่านำเกี่ยวกับสิทธินะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงนะคะก็อย่างที่รัฐบาลเขาได้บอกไว้ค่ะนั่นก็คือเราจะเปลี่ยนจากการรอช่วยหลังเกิดภัยเนี่ยมาเป็นการคุ้มครองล่วงหน้านะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติดีๆค่ะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะให้ เพื่อที่แบบว่าเราเจอภัยพิบัติเนี่ยก็ไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงเพียงลำพังก็ถือว่าเป็นมิติใหม่รูปแบบใหม่นะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรัฐบาลเขาก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของปลาหมอคางดำกันบ้างนะคะหลายๆคนยังจำกันได้อยู่ไหมคะสำหรับปัญหาของปลาหมอคางดำที่ได้เคยมีการได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพอาชีพของประชาชนในพื้นที่ล่าสุดทางด้านของนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมายืนยันนะคะว่ากระทรวงเกษตรเองจะไม่รอผลคดีถึงที่สุดแต่จะเดินหน้าควบคุมแล้วก็กำจัดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้นโดยจะยึดมาตรฐานการดำเนินงานตามแนวทางคำพิพากษาศาลนั่นเองค่ะ7มาตรการเชิงรุกเดินหน้าจัดการปลาหมอคางดำมีอะไรบ้างเราไปทำความเข้าใจกันเลยนะคะนั่นก็คือมาตรการแรกเป็นการเร่งจับแล้วก็กำจัดในแหล่งน้ำที่พบการระบาดค่ะมาตรการที่2ใช้ปลาผู้ล่าซึ่งจะช่วยควบคุมจำนวนในพื้นที่นะคะมาตรการที่3นำปลาที่จับได้เนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นทำปลาป่นหรือว่าปุ๋ยมาตรการที่4เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงป้องกันการแพร่กระจายสู่แหล่งน้ำใหม่นะคะมาตรการที่5เป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนดึงเกษตรกรและประชาชนร่วมเฝ้าระวังค่ะมาตรการที่6ใช้เทคโนโลยีและงานวิจัยนะคะอย่างเช่น tagging แล้วก็การวิเคราะห์ DNA และมาตรการสุดท้ายนั่นก็คือมาตรการเกี่ยวกับการฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมและกำจัดในพื้นที่ได้สำเร็จนั่นเองค่ะปัจจุบันเนี่ยก็จะพบการระบาดใน21จังหวัดด้วยกันในขณะที่ยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรในส่วนของรัฐบาลเองนะคะก็มีการเตรียมยกระดับมาตรการให้เข้มข้นแล้วก็ครอบคลุมรัฐบาลเนี่ยมีการเตรียมแล้วก็ยกระดับมาตรการให้เข้มข้นและครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะพร้อมกับจัดตั้งกลไกเฉพาะกิจและแท็กฟอร์สนะคะระดับจังหวัดเพื่อที่จะให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจน ประสานงานหลายหน่วยงานค่ะและสามารถที่จะลงพื้นที่แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วก็ถือว่าไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแต่ต้องอาศัยพลังงานจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นชาวประมงเกษตรกรชุมชนและประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามามีส่วนสำคัญในการเฝ้าระวังและก็ช่วยกันลดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องค่ะก็ร่วมกันปกป้องระบบนิเวศนี้เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้คนรุ่นต่อไปกันนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เราจะจัดการกับเจ้าปลาหมอคางดำที่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่จัดการเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของเราแล้วก็รวมไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพด้วยและที่สำคัญกระทบถึงอาชีพของพี่น้องประชาชนด้วยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่รัฐบาลเขาออกมาเพื่อที่จะเร่งจัดการกับปลาหมอคางดำนะคะก็เป็นมาตรการดีๆนะคะที่เห็นความปากท้องของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นหลักนะคะอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่รัฐบาลเขาก็มีการยกระดับนั่นก็คือในช่วงนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการยกระดับการสกัดกั้นการสกัดเส้นทางเงินค่ะจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังจากที่มีการพบรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินที่ซับซ้อนแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะหรือไหลออกนอกประเทศภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทำให้การประสานงานแบบเดิมเนี่ยอาจตามเงินไม่ทันเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังเขาก็ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเตรียมจัดทำนะคะพร้อมกับวาง4ระบบกลางระดับชาติเป็นการเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงการรับแจ้งเหตุการติดตามเส้นทางเงินและการอายัดให้หน่วยงานเนี่ยสามารถทำงานต่อกันได้ทันทีค่ะแทนการแยกข้อมูลแล้วก็ประสานงานกันเป็นทอดๆ4ระบบดังกล่าวออกแบบให้ทำงานตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงตามเงินคืนมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะ4ระบบด้วยกันระบบแรกนั่นก็คือ1ตัวตน1ระดับความเสี่ยงระบบที่2วิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกงระบบที่3แจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวและระบบสุดท้ายนั่นก็คือไล่ให้ทันอายัดให้เร็วค่ะนอกจากนี้นะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการยกระดับมาตรฐานKYC CDD และ EDD เพื่อที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบลูกค้าแล้วก็ธุรกรรมเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางให้เทียบเท่าศูนย์กลางทางการเงินในประเทศนั่นเองค่ะก็พูดคุยกันในช่วงแรกมาพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าก
0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะเราไปพบกับพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงศาลทหารหลายคนก็คงจะทราบคร่าวๆว่าเป็นศาลที่เอาไว้ตัดสินคดีพวกที่ทหารกระทำความผิดแค่นั้นใช่ไหมคะแล้วความจริงนั้นศาลทหารมีเขตอำนาจพิจารณาคดีอะไรบ้างมีข้อยกเว้นไหมวันนี้คู่สายกฎหมายน่ารู้จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับศาลทหารให้มากขึ้นค่ะเรามาเริ่มดูกันที่กฎหมายก่อนค่ะรัฐธรรมนูญได้บัญญัติถึงศาลทหารว่ามีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหารและคดีอื่นทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตามที่กฎหมายบัญญัติที่ว่านี้นะคะก็คือพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุทธศักราช2498ค่ะโดยได้วางหลักเกี่ยวกับวิธีการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลทหารไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นถ้าอยากจะทราบเรื่องใดที่เกี่ยวกับศาลทหารให้มาดูกฎหมายฉบับนี้เป็นหลักค่ะสำหรับเขตอำนาจศาลทหารพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารก็ได้บัญญัติสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญสรุปได้3ข้อนะคะก็คือ 1. ศาลทหารพิจารณาแต่เฉพาะคดีอาญาเท่านั้น 2. คนที่จะขึ้นศาลทหารต้องกระทำความผิดในขณะที่เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารและ 3. นอกจากนี้ศาลทหารยังมีอำนาจสั่งลงโทษคนอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารด้วยนะคะแต่เฉพาะผู้ที่กระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเท่านั้นค่ะสำคัญที่สุดเลยก็คือการพิจารณาว่าใครเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารซึ่งกฎหมายนะคะก็ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะเลยว่าได้แก่ใครบ้างมีอยู่ด้วยกัน8ประเภทและเพื่อสะดวกต่อการจำนะคะก็จะขอแบ่งเป็น3กลุ่มค่ะโดยกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่เป็นทหารมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทได้แก่1นายทหารสัญญาบัตรประจำการก็คือนายทหารที่ยังรับราชการทำงานอยู่2นายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการคือพวกที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกไปแล้วเฉพาะแต่เมื่อกระทำผิดต่อคำสั่งหรือข้อบังคับตามประมวลกฎหมายอาญาทหารแล้วก็ 3. นายทหารประทวนและพลทหารกองประจำการหรือประจำการหรือบุคคลที่รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและ 4. ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการในหน่วยทหารก็คือพวกทหารเกณฑ์นั่นเองค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน1ประเภทก็คือนักเรียนทหารเช่นนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนในร้อยเหล่าต่างๆหรือนักเรียนใน10ค่ะและกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มพลเรือนอีก3ประเภทได้แก่1พลเรือนที่สังกัดในราชการทหารเมื่อกระทําผิดในหน้าที่ราชการทหารหรือทําผิดอย่างอื่นในบริเวณที่ตั้งของทหาร2บุคคลซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารและ3เฉลยศึกหรือชนชาติศัตรูทั้งหมดก็จะรวมเป็น8ประเภทพอดีค่ะทีนี้นะคะเมื่อเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารแล้วที่ว่าศาลทหารพิจารณาเฉพาะแต่คดีอาญาเท่านั้นคดีอาญานี้ไม่จำกัดเฉพาะแต่ว่าเป็นตามประมวลกฎหมายอาญาทหารอย่างเช่นคดีหนีราชการเท่านั้นนะคะถ้ากระทำความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาไม่ว่าจะเป็นลักวิ่งชิงปล้นทรัพย์ฉ้อโกงทำลายร่างกายฆ่าคนหรืออื่นๆจำพวกที่มีโทษทางอาญาก็คือโทษประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับหรือริบทรัพย์สินก็นับว่าอยู่ในอำนาจของศาลทหารด้วยทั้งสิ้นค่ะจะเห็นได้ว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ในเรื่องของการปกครองบังคับบัญชาเป็นสำคัญคือใครที่เป็นทหารต่อให้กระทำความผิดที่ไม่ใช่อาญาทหารในการพิจารณาเรื่องโทษก็ยังต้องให้ตุลาการศาลทหารซึ่งเป็นทหารด้วยกันเป็นผู้พิจารณาค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับคดี4ประเภทที่กฎหมายกำหนดว่าไม่อยู่ในอำนาจของศาลทหารนะคะได้แก่1คดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกับที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจศาลทหารกระทำความผิดร่วมกันเช่นคดีที่ทหารร่วมกับพลเรือนกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นตัวการร่วมผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือแม้กระทั่งต่างฝ่ายต่างกระทำผิดเช่นขับรถโดยประมาททั้ง2ฝ่ายถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพลเรือนก็ต้องขึ้นศาลพลเรือนค่ะ2คดีเกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือนเช่นทหารลักทรัพย์มาพลเรือนรับของโจรหรือทหารปลอมเอกสารพลเรือนเอาไปใช้ก็ให้ขึ้นศาลพลเรือนค่ะ3คดีที่ต้องดำเนินการในศาลคดีเด็กและเยาวชนเมื่อพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าเข้าพวกกรณีนักเรียนทหารนะคะที่อายุยังเป็นเด็กและเยาวชนที่ต้องขึ้นศาลพลเรือนค่ะและ4คดีที่ศาลทหารเห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจศาลทหารเช่นคดีที่จำเลยกระทำความผิดร่วมกับผู้อื่นแต่ไม่แน่ชัดว่าผู้นั้นเป็นบุคคลในอำนาจศาลทหารหรือไม่ก็ให้ขึ้นศาลพลเรือนค่ะนอกจากคดี4ประเภทนี้แล้วนะคะยังมีเพิ่มเติมอีกในคดีซ้อมทรมานที่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทรมานได้บัญญัติไว้เลยค่ะว่าให้ขึ้นศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบดังนั้นต่อให้เป็นบุคคลในอำนาจศาลทหารถ้าเป็นคดีซ้อมทรมานก็ขึ้นศาลพลเรือนนะคะประเด็นถัดมาก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์ฟ้องผิดศาลแต่ศาลพลเรือนได้ประทับรับฟ้องไว้แล้วมาทราบภายหลังว่าเป็นคดีในอำนาจศาลทหารพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารก็ได้บัญญัติไว้อีกด้วยค่ะว่าให้ศาลพลเรือนพิจารณาพิพากษาคดีนั้นต่อได้ค่ะสรุปแล้วนะคะการจะดูว่าคดีใดขึ้นศาลทหารหรือไม่ให้ดู2หลักค่ะก็คือ1หลักบุคคลโดยหลักทั่วไปศาลทหารจะพิจารณาแต่เฉพาะคดีของบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารเท่านั้นแต่ก็จะมีข้อยกเว้นบางกรณีเท่านั้นค่ะที่ศาลทหารจะมีอำนาจพิจารณาคดีพลเรือนด้วย เช่นกรณีที่พลเรือนละเมิดอำนาจศาลทหารหรือในเหตุการณ์ที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกและประกาศให้คดีบางประเภทอยู่ในอำนาจของศาลทหารส่วนหลักที่2นะคะก็คือหลักประเภทคดีโดยศาลทหารจะพิจารณาแต่เฉพาะคดีอาญาเท่านั้นยกเว้นแต่คดีที่มีความเกี่ยวข้องกับพลเรือนคดีเด็กและเยาวชนคดีซ้อมทรมานรวมถึงคดีที่ศาลพลเรือนประทับรับฟ้องไว้แล้วมาทราบภายหลังว่าเป็นคดีของศาลทหารก็ให้ศาลพลเรือนพิจารณาพิพากษาคดีได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้รู้จักกับบทบาทของศาลทหารกันมากขึ้นแล้วนะคะก็ถือว่าศาลทหารเป็นองค์กรหนึ่งตามรัฐธรรมนูญที่ช่วยอำนวยความยุติธรรมให้กับสังคมซึ่งศาลทหารเองก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับยุคสมัยพร้อมให้บริการประชาชนด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะเราพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ค่ะและในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปเยี่ยมชมอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้าค่ะซึ่งก็จะเปิดให้ชมฟรีจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะสำหรับท่ามกลางความเงียบสงบภายในพื้นที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก็ได้ซ่อนโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของไทยไว้แห่งหนึ่งนั่นก็คือวัดบวรสถานสุทธาวาสหรือที่เรารู้จักกันในนามวัดพระแก้ววังหน้าอดีตวัดในเขตพระราชวังบวรสถานมงคลนะคะที่ประทับของพระมหาอุปราชในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5ซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้บ่อยนักค่ะแต่ในโอกาสพิเศษนี้กรมศิลปากรเขาได้มีการเปิดประตูพระอุโบสถเชิญชวนทุกคนร่วมเดินทางย้อนเวลาไปเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมในกิจกรรมรากนครามัคคาแห่งรัตนโกสินทร์ค่ะไปร่วมชมภาพจิตรกรรมโบราณอายุกว่า100ปีนะคะที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงตกแต่งผนังให้สวยงามแต่ยังเป็นเสมือนหนังสือประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ได้มีการบันทึกเรื่องราวของความเชื่อและโลกทัศน์ของผู้คนในยุคนั้นเอาไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างเราเนี่ยได้ศึกษากันนะคะทันทีที่เราก้าวเข้าไปภายในพระอุโบสถเนี่ยก็จะพบกับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนตระการตาเต็มพื้นที่ทั้ง4ด้านค่ะรังสรรค์ขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3บอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นตำนานพุทธสิหิงภาพอดีตพระพุทธเจ้า28พระองค์ภาพเทพเจ้าในปางต่างๆรวมถึงเรื่องราวจากวรรณคดีและคัมภีร์สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นรามเกียรติ์นารายณ์10ปางตำนานการเกิดธงตะขาบและตำนานอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะที่เริ่มมีการนำหลักทัศนียภาพแบบตะวันตกเรื่องระยะใกล้และไกลมาผสมผสานกันอย่างกลมกลืนนะคะสำหรับรอบของการนำชมโดยไม่ต้องจองล่วงหน้าหรือว่า walk in มาได้เลยเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยค่ะกรมศิลปากรเองโดยกองโบราณคดีจึงได้มีการปรับเพิ่มรอบการนำชมนะคะโดยมีทางด้านของนายนรามินนะคะพุ่มพวงนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยเป็นวิทยากรนำชมแล้วก็ให้ความรู้เล่าเกล็ดประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งเข้าใจแล้วก็เป็นกันเองค่ะตารางรอบของการนำชมภายในพระอุโบสถนะคะวันจันทร์เนี่ยจะมี2รอบด้วยกันนั่นก็คือรอบ13นาฬิกาและ15นาฬิกาวันอังคาร13นาฬิการอบเดียวค่ะในส่วนของวันพุธเนี่ยจะมีรอบ9นาฬิกา30นาที11นาฬิกา13นาฬิกาและ15นาฬิกาวันพฤหัสบดีนะคะจะมีรอบ9นาฬิกา30นาที11นาฬิกา13นาฬิกาและ15นาฬิกาวันศุกร์นะคะเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะ13นาฬิการอบหนึ่งแล้วก็15นาฬิกาเนี่ยรอบหนึ่งนะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีรอบ9นาฬิกา30นาที11นาฬิกา13นาฬิกาและ15นาฬิกาค่ะในส่วนของการปฏิบัติเพื่อที่จะร่วมกันอนุรักษ์มรดกของชาติเมื่อเราไปเยี่ยมชมนั่นก็คืองดสัมผัสไม่ขีดเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังไม่ปีนป่ายผนังและโบราณสถานถ่ายภาพได้แต่ว่างดใช้แฟลชนะคะเพื่อป้องกันสารเคมีในสีเนี่ยถดถอยแล้วก็ถนอมรักษางานศิลปกรรมที่สำคัญเลยค่ะเรื่องของการแต่งกายเนี่ยต้องสุภาพไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นแล้วก็ถอดรองเท้าก่อนเข้าภายในพระอุโบสถงดนำน้ำอาหารนะคะเข้ามารับประทานภายในพระอุโบสถสำหรับท่านใดที่หลงใหลในศิลปะประวัติศาสตร์หรือกำลังมองหาพิกัดเสพงานศิลป์ทรงคุณค่าในกรุงเทพมหานครค่ะเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็ปักหมุดไปแวะชมกันได้นะคะเข้าชมฟรีค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะก็สามารถที่จะไปร่วมชมกันได้ก็ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่เรียกได้ว่าไม่ควรพลาดเลยนะคะไปยนต์เสน่ห์จิตรกรรมฝาผนังต้นกรุงกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะช้าง1เชือกถูกน้ำป่าพัดหายเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาล่าสุดพบตัวแล้วและกรมชลประทานแจ้ง11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมรับสถานการณ์น้ำหลังน้ำเหนือเพิ่มขึ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กรมชลประทานแจ้งเตือนน้ำเหนือเพิ่มต่อเนื่องเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาและจากการวิเคราะห์คาดการณ์สถานการณ์น้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 นั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ต่อเนื่องการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงจากปัจจุบันตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้หากมีปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพิ่มขึ้นอีกจนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า1,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งสถานการณ์และแนวทางบริหารจัดการน้ำให้ทราบต่อไปและได้มีการแจ้งสถานการณ์น้ำและแนวโน้มการระบายน้ำให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ธิตารีฉายสว่างรายงานค่ะ
3: เมื่อเวลา 10:50 นเกิดเหตุระทึกช้าง1เชือกถูกกระแสน้ำพัดในพื้นที่บนดอยตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่โดยกระแสน้ำแม่วินไหลเชี่ยวและพัดช้างไหลไปกับกระแสน้ำหลังเกิดเหตุควานช้างและชาวบ้านในพื้นที่ได้เร่งออกค้นหาล่าสุดมีรายงานว่าช้างสามารถขึ้นมาบนบกได้แล้วแต่ทีมควานช้างยังไม่สามารถข้ามไปหาได้เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและกระแสน้ำเชี่ยวทีมกู้ภัยตัวโตบ้านช้างตระกูลแสนเตรียมพร้อมรับภารกิจหากมีการร้องขอเคลื่อนย้ายช้างเพื่อนำส่งโรงพยาบาลช้างต่อไปส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานล่าสุดว่าเมื่อเวลา 11:30 นกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์อุทกภัยพบพื้นที่ประสบภัยใน2อำเภอโดยอำเภอหล่มเก่าพบฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหล่มเก่าตำบลบ้านเนินตำบลวังบานและตำบลตาดกลอยรวม7หมู่บ้านส่วนอำเภอหล่มสักสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งสูงกว่าระดับน้ำตลิ่ง36เซนติเมตรส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหล่มสักบริเวณชุมชนท่ากกโพและชุมชนบ้านไร่นอกจากนี้ในพื้นที่ตำบลปานเดี่ยวมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่หลายหมู่ส่วนพื้นที่ตำบลปากช่องน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงสะพานและเส้นทางในพื้นที่รวม12หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ300ครัวเรือนโดยนายภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักลงพื้นที่บัญชาการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นระดับน้ำในพื้นที่ตำบลปากช่องเริ่มลดลงหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยไว
5: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพ บก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์ยังมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ย

0: ูตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: ที่บ้านมีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
3: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะตำรวจทางหลวงไล่ล่ากระบะลอบขนยาบ้ากว่า100กิโลเมตรก่อนชนรถบรรทุกยึดของกลางกว่า 600,000 เมตรพบอดีตตำรวจร่วมขบวนการสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: อะไรดีบุ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: ้เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: ตำรวจทางหลวงชุมพรได้ข้อมูลว่าจะมีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ภาคใต้ปลายทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงวางกำลังเฝ้าสังเกตเส้นทางต่อมาพบรถฟอร์จูเนอร์สีขาวขับนำหน้าและมีกระบะสีดำขับตามหลังห่างกันประมาณ2กิโลเมตรรถทั้ง2คันรักษาระยะห่างลักษณะคล้ายรถนำทางและรถลำเลียงเจ้าหน้าที่จึงติดตามตรวจสอบเมื่อส่งสัญญาณให้กระบะหยุดคนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีตำรวจทางหลวงจึงใช้รถวิทยุ4คันเข้าสกัดตามเส้นทางพร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยติดตามเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรกระทั่งคนขับกระบะพบจุดสกัดด้านหน้าพื้นที่จังหวัดชุมพรจึงพยายามกลับรถหนีแต่เสียหลักเฉี่ยวชนรถบรรทุกที่สวนมาทำให้รถไปต่อไม่ได้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมชายอายุ28ปีซึ่งเป็นคนขับและตรวจพบกระสอบ3ใบอยู่บริเวณหลังเบาะคนขับภายในบรรจุยาบ้ารวม 612,000 เม็ดจากการสอบสวนทราบว่ารถ Fortuner ที่ขับนำทำหน้าที่สำรวจเส้นทางและแจ้งตำแหน่งด่านตรวจให้รถขนยาทราบภายในรถพบชายอายุ43ปีและชายอายุ28ปีโดยหนึ่งในนั้นเป็นอดีตตำรวจที่ถูกออกจากราชการเนื่องจากมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ต้องหาทั้ง3คนรับสารภาพว่าร่วมกันลำเลียงยาเสพติดได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 20,000 บาทและยอมรับว่าครั้งนี้ทำเป็นครั้งที่2จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายปิดท้ายที่กรมการปกครองชี้แจงมาตรการควบคุมอาวุธปืนย้ำการระงับออกใบอนุญาตซื้อปืนป.3และใบอนุญาตพกปืนป.12เป็นมาตรการชั่วคราวขณะที่การจำกัดอายุใบอนุญาตป.4ยังเป็นเพียงข้อเสนอคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
8: กรมการปกครองชี้แจงเรื่องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนปี2490พร้อมมอบหมายให้กรมการปกครองนำหลักการร่างของกฎหมายไปเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านนั้นมีประเด็นสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างเช่นการห้ามออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนแบบป.3เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเพื่อควบคุมการซื้อและครอบครองอาวุธปืนในเบื้องต้นระหว่างการแก้ไขกฎหมายสำหรับกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นในการขอรับใบอนุญาตเช่นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องดำเนินการเช่นการรับโอนอาวุธปืนมรดกหรือกรณีขาดคุณสมบัติรวมถึงการขอซื้ออาวุธปืนเพื่อการแข่งขันการห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือแบบป.12เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวโดยมีผลบังคับใช้1ปีระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์69ถึง19กุมภาพันธ์70การจำกัดอายุใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4 เป็นเพียงข้อเสนอเพื่อทบทวนการกำหนดอายุใบอนุญาตให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ปัจจุบันกรมการปกครองอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกำหนดดังกล่าวจึงขอเชิญชวนประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายที่เว็บไซต์ www.law.go.th ระหว่างวันที่18กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมนี้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
9: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำไห้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าว
3: จากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวเนี้ยแค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์ทูช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
2: เปิด

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: ทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
5: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่ง103โดยอัลบโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02-857-511

0: แมลงกัดคัดตึง
1: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: สถานีวิทยุจเรตาร์สื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกพช.ใช้เงินส่วนเกิน 16,127 ล้านบาทช่วยพยุงค่าไฟคงค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69และสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนระดับน้ำคลองยันอำเภอคีรีรัตนนิคมแตะเกณฑ์เตือนภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กพช.ใช้เงินส่วนเกิน 16,127 ล้านบาทช่วยพยุงค่าไฟคงค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69พร้อมขยายโซล่าภาคประชาชนรับซื้อไฟส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยขยายนาน20ปีคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมได้รับทราบถึงแนวทางการดูแลค่าไฟสำหรับประชาชนในงวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2569โดยมีมติเห็นชอบให้ค่า FT หรือค่าไฟฟ้าผันแปรคงอยู่ที่อัตรา 16.23 สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเป็นอัตราเดียวกับงวดก่อนหน้าจึงไม่มีการปรับเพิ่มค่า FT ในงวดนี้สำหรับการลดภาระค่าไฟกปช.เห็นชอบให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษากว่า 16,127 ล้านบาทมาช่วยลดภาระผ่านค่า FT พร้อมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทปตท.รับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปก่อนโดยจะทยอยเรียกเก็บส่วนต่างต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังตั้งแต่รอบค่าไฟเดือนพฤษภาคม2570เป็นต้นไปและภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ขณะเดียวกันกพช.ยังเห็นชอบขยายการส่งเสริมโครงการโซล่าภาคประชาชนทั้งการติดตั้งบนหลังคาบนพื้นดินและแบบลอยน้ำเปิดโอกาสให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เองและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบได้โดยขยายเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์จากเดิม500เมกะวัตต์กำหนดปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์และกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา20ปีส่วนผู้เข้าร่วมโครงการโซล่าภาคประชาชนเดิมจะได้รับการขยายระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าจาก10ปีเป็น20ปีเช่นเดียวกันต่อที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดด้านนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัฐนิคมหน่วยงานฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าและสัตว์เลี้ยงขึ้นไว้ในที่สูงพร้อมตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณชั้นล่างของบ้านที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมรวมทั้งดูแลและเตรียมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นพร้อมหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือมีกระแสน้ำไหลผ่านและห้ามขับขี่ยานพาหนะฝ่ากระแสน้ำโดยเด็ดขาด
6: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆ เลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
3: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร 089-527-9933

0: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
7: เปิดส

0: สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพลเอกชัยพฤกษ์เป็นเลขาสมช.ส่วนชัดชัยเป็นปลัดสำนักนายกสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งเสทบเป็นเลขาสมช.ส่วนชัดชัยบางชวดเป็นปลัดสำนักนายกคุณวศขออภัยค่ะคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งเสนาธิการทหารบกกองทัพบกกระทรวงกลาโหมและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่18กันยายน2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัดชัยบางชวดพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่18กันยายน2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: เทคบอลเอเชียนเกมนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงเหรียญทองครบทั้ง3ประเภทคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
7: การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หรือไอจินาโกย่าเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยตัวแทนนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบทั้ง3ประเภทที่ส่งเข้าร่วมชิงชัยเริ่มที่ประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศจุธาทิพย์กันทธงจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันดีกรีเบอร์หนึ่งของโลกและแชมป์โลก3สมัยโชว์ลีลาเหนือชั้นไล่ต้อนเอาชนะคู่แข่งจากกัมพูชาแบบขาดลอย 2-0 เซตสกอร์12-5และ12-4คะแนนผ่านเข้าไปลุ้นแย่งเหรียญทองประวัติศาสตร์กับคู่แข่งจากเมียนมาได้สำเร็จส่วนประเภทคู่ผสมรอบรองชนะเลิศพักพงเดชเจริญที่จับคู่กับสุภาวดีวงคำจันคู่มือ3ของโลกดีกรีแชมป์โลก2สมัยไม่ทำให้แฟนกีฬาชาวไทยต้องผิดหวังหลังโชว์ลีลาขึ้นฟาดเหนือโต๊ะเอาชนะคู่แข่งจากเวียดนามได้ทั้ง2เซตสกอร์12-8และ12-5คะแนนได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศสมความตั้งใจโดยจะดวลกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเป็นด่านต่อไปขณะที่ประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศสรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจิรติจันเลียงอดีตแชมป์โลกปี2024ผนึกกำลังตีลังกาฟาดเอาชนะคู่แข่งจากอิรักไปแบบไม่ยากเย็น2เซตรวดด้วยสกอร์12-3และ12-11คะแนนพร้อมกับเข้าชิงเหรียญทองกับคู่แข่งจากเลบานอนสำหรับรอบชิงชนะเลิศกีฬาเทคบอลของตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยทั้ง3ประเภทจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
5: ปิดท้ายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงต่อรัสเซียรวมถึงประเทศที่ยังคงเป็นผู้ซื้อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียโดยเฉพาะจีนและอินเดียกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในช่วงต้นสัปดาห์อีกทั้งให้อำนาจทรัมป์เรียกเก็บภาษีศุลกากรสูงสุด 100% กับภาษีจาก5ประเทศที่นำเข้าน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียมากที่สุดนอกจากนี้กฎหมายยังขยายอายุของกฎหมายคว่ำบาตรอิหร่านออกไปอีก5ปีเพื่อคงมาตรการคว่ำบาตรที่พุ่งเป้าไปยังภาคพลังงานและอาวุธของอิหร่าน
8: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่ง103โดยอัลบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02 857 5119

0: อม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
5: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: คนลุกทุ่ง
1: Next
0: Music Long Play
2: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดย
6: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
7: เซนโซได
6: เปลี่ยนเลย
8: เลอา
9: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: แล้วอะไรจริงอ่ะ
12: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
10: เส้นละ 1,990 บาท
12: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
10: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
12: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวร
10: สเสียวฟันน่ะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟ

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเร่งติดตั้ง EMV Contactless คาดเริ่มใช้บริการ1มกราคม2570เป็นต้นไปกพช.ใช้เงินส่วนเกิน 16,127 ล้านบาทช่วยพยุงค่าไฟฟ้าคงค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69พร้อมขยายโซลาร์ภาคประชาชนรับซื้อไฟส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยขยายนาน20ปีมท.2นำทีมฝ่ายปกครองทลาย2บ่อนการพนันถาวรรายใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่ร่วมนักพนันและผู้จัดให้มีการเล่นกว่า100รายยึดของกลางเงินสดและชิปรวมกว่า2ล้านบาทโป๊แตกนักการเมืองท้องถิ่นโทรหาคนดูแลบ่อนเชียงใหม่ขณะถูกคุมตัวพลพีโทรย้อนกลับหาทันทีสั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายเจ้าตัวอ้างส่งการ์ดมาดูแลความปลอดภัยให้บ่อนด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนายตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่และสภ.ช้างเผือกหลังฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนพนันกลางเมือง2แห่งกรมการปกครองแจ้งมาตรการควบคุมอาวุธปืนย้ำการระงับออกใบอนุญาตซื้อปืนป.3และใบอนุญาตพกปืนป.12เป็นมาตรการชั่วคราวขณะที่การจำกัดอายุใบอนุญาตป.4ยังเป็นเพียงข้อเสนอทางหลวงไล่ล่าจับอดีตตำรวจพาพวกขนยาบ้าลงใต้ซิ่งกระบะฟอร์จูเนอร์หนีระทึกกว่า100กิโลเมตรก่อนชนรถบรรทุกยึดยาบ้าได้ 61,200 เม็ดรวบ3ผู้ต้องหาพิพัฒน์ยันเดินหน้าปิดท่าเรือกรุงเทพหวังเปลี่ยนพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์สร้างรายได้ระยะยาวสั่งกทท.เยียวยา26ชุมชนพร้อมแจ้งปมแหลมฉบังเฟส3ลั่นไม่ยอมเสียค่าโง่เอกชน 4,000 ล้านรัฐบาลเผย3สถาบันจัดอันดับโลกให้ไทย Stable Outlook สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจเดินหน้าต่อยอดสู่การลงทุนงานรายได้ประชาชนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวหลังมีฝนตกต่อเนื่องเกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่อาจไม่ปลอดภัยอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาอ่วมหนักสุดในรอบ14ปีน้ำป่าไหลหลากท่วมสำนักสงฆ์ดินสไลด์ปิดเส้นทางเข้าหมู่บ้านหลายจุดส่วนที่เพชรบูรณ์อำเภอหล่มเก่าอำเภอหล่มสักน้ำป่าสักเพิ่มระดับต่อเนื่องหลังฝนตกสะสมส่งผลน้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่หลายตำบลกรมชลประทานแจ้งเตือนน้ำเหนือเพิ่มต่อเนื่องเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อน700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแจ้งผู้ว่า11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การบินไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกในหลายหมวดสำคัญจาก World Airline Award 2026ซึ่งจัดโดย Skytrax สะท้อนถึงพัฒนาการด้านผลิตภัณฑ์และการบริการตลอดจนความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นร่วมส่งกำลังใจทัพนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคม2569
4: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง
1: Next
0: Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
2: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
3: เปิด

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
2: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาม
5: ีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
6: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอเอมบอกเลยจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
7: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่ง103โดยอัลบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02-857-5111

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง
1: Next
0: Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
2: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: อยากให้ทุกท่านนะครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
2: ร่วมข่าวเด่น
3: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
2: ในเคาะข่าวค่ำ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้เสาร์ที่19กันยายนค่ะพบกันช่วงเวลา 19:30 น.เรื่อยไปจนถึง 20:00 น.โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกนะคะจะรับฟังออนไลน์ก็ได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้านะคะหลังจบรายการรับฟังเราได้อีก1ช่องทางผ่านทางพอดแคสต์ของ News ข่าวค่ำค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะคุณผู้ฟังประเด็นวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมการประชุม UNGA ครั้งที่81ที่สหรัฐนะคะแล้วก็จะเยือนญี่ปุ่นแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยช่วงเวลา 20-27 กันยายนนี้ค่ะที่เชียงใหม่เมื่อคืนนี้ค่ะมท.2นำทีมฝ่ายปกครองไปทลายบ่อนการพนันรายใหญ่กลางกรุงปรากฏว่ารวบนักพนันแล้วก็ผู้จัดให้มีการเล่นพนันมากกว่า100รายนะคะรวบได้รายใหญ่เลยกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะคะโป๊ะแตกระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาในบ่อนนะคะนักการเมืองท้องถิ่นโทรหาผู้ที่เป็นคนดูแลบ่อนนะคะปรากฏว่ารัฐมนตรีช่วยพลพีโทรย้อนกลับไปหาทันทีเลยแล้วก็สั่งให้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาสะสมต่อเนื่องและวันนี้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ก็ร่วมส่งกำลังใจกันได้ช่วงนี้พักฟังโฆษณาครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสยิ้วรวยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: คุณผู้ฟังคะเปิดรายการวันนี้เป็นบรรยากาศของพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026นะคะที่ไอจินาโกย่าของประเทศญี่ปุ่นค่ะทัพนักกีฬาก็ร่วมเดินพาเหรดในพิธีอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วค่ะที่สนามกรีธาสวนนาโกย่าซิตี้มิซูโฮนะคะท่ามกลางบรรยากาศก็ถือว่ายิ่งใหญ่ทีเดียวนะมีทัพนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันค่ะประมาณ 11,000 กว่าคนชิงชัยกันใน43ชนิดกีฬาแล้วก็71ประเภทกีฬารวมทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ469รายการนะคะเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬาไทยในพิธีการเปิดครั้งนี้ค่ะก็ได้เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ค่ะซึ่งเป็นนักกีฬาขี่ม้าแล้วก็ทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นะคะนำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดซึ่งไทยก็ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้690คนร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ไปได้นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรื่องของเงินในกระเป๋าปากท้องของประชาชนอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดกันไปก่อนใช่ไหมคะเรามาไล่เรียงกันทีละเรื่องเริ่มกันที่รัฐบาลเขาเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเตรียมที่จะเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทนะคะแล้วก็เร่งติดตั้ง EMV Contactless นะคะซึ่งเป็นบัตรแบบแบ่งมุมเนี่ยแหละคาดว่าจะใช้บริการ1มกราคมปีหน้าคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลค่ะเปิดเผยตามนโยบายของรัฐบาลนะคะที่มุ่งลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในระบบขนส่งสาธารณะเพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อด้วยค่ะคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนซึ่งก็มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวค่ะโดยไม่คิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนกันสมมุติว่าคุณผู้ฟังเข้ามาในขบวนในเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้แล้วจะต่อไปที่สายอื่นนะคะแรกเข้าเก็บแค่สายเดียวนะคะสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายก็จะครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลพร้อมพิจารณาความพร้อมทั้งด้านระบบแล้วก็อุปกรณ์รวมไปถึงเงื่อนไขทางธุรกิจค่ะโดยกำหนดให้ EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วก็บัตรแบงก์มุมอันนี้คือครอบคลุมหมดเลยนะคะเร่งติดตั้งแล้วก็ปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรฐานอย่างเป็นทางการมีเป้าหมายจะเริ่มใช้บริการปีใหม่ก็คือ1มกราคมนี้นะคะ1มกราคม2570แล้วก็ยังได้กำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารแล้วก็การคืนเงินส่วนต่างรวมไปถึงกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิ์ของผู้โดยสารด้วยค่ะการรับเรื่องร้องเรียนการทดสอบระบบร่วมกันก่อนที่จะเปิดให้บริการจริงๆเพื่อให้การดำเนินงานมาตรฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนค่ะคุณฟังทีนี้มาดูที่เรื่องของค่าไฟกพช.เขาเคาะแล้วนะคะว่าจะใช้เงินส่วนเกิน 16,127 ล้านบาทมาพยุงค่าไฟคงค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปี69ซึ่งคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะก็เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเขาประชุมกันเมื่อวานนี้นะคะสำหรับกพช.ที่ประชุมรับแนวทางรับทราบแนวทางการดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมมีมติเห็นชอบให้ค่า FT หรือว่าค่าไฟฟ้าแปรผันค่าไฟฟ้าผันแปร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าไฟที่มันสะท้อนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าให้คงที่ค่ะอยู่ที่อัตรา16บาท23สตางค์ต่อหน่วยซึ่งก็เป็นอัตราเดียวกับงวดก่อนหน้านี้นะคะไม่ได้มีการปรับเพิ่มค่า FT ในงวดนี้สำหรับการลดภาระค่าไฟค่ะกพช.เห็นชอบให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้จำนวน 16,127 ล้านบาทก็จะเอามาช่วยลดภาระการผ่านค่า FT จะช่วยลดภาระค่าของประชาชนเนี่ยผ่านค่า FT ตรงนี้ประมาณ 16,000 กว่าล้านแล้วก็จะใช้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็ปตท.มารับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปก่อนโดยจะทยอยเรียกเก็บส่วนต่างต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังนะคะตั้งแต่รอบไฟฟ้าเดือนพฤษภาคมปี70เป็นต้นไปภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขณะเดียวกันกพช.ก็ยังเห็นชอบขยายการส่งเสริมโครงการโซล่าภาคประชาชนทั้งการติดตั้งบนหลังคาบนพื้นดินแล้วก็แบบลอยน้ำเปิดโอกาสให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าให้ใช้ได้เองนะคะสามารถที่จะขยายไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบได้โดยขยายเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 10,000 เมกะวัตต์จากเดิม 500เมกะวัตต์กำหนดปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ค่ะแล้วก็กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2 บาท 20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา20ปีส่วนผู้เข้าร่วมโครงการโซล่าภาคประชาชนเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้รับการขยายเวลาการรับซื้อไฟฟ้าจาก10ปีเป็น20ปีเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังจากค่าไฟไปแล้วมาดูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยรอบใหม่กำลังจะเข้าสู่ช่วงสำคัญแล้วนะคะก็คือประชาชนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไม่ควรปล่อยให้ขั้นตอนมันค้างเนาะถ้าระบบแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือว่าส่งเอกสารเพิ่มต้องดำเนินการภายในวันที่20กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเพื่อไม่ให้กระทบต่อการพิจารณาสิทธิ์เรื่องนี้คุณวิดิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.บอกว่าขอให้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ติดตามสถานะผ่านเว็บไซต์ของโครงการอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงการคลังเขาคาดว่าจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ได้30กันยายนก็คือสิ้นเดือนนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่จะต้องยืนยันตัวตนหรือว่า eKYC ก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ด้วยค่ะขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่ยืนยันตัวตนผ่าน eKYC ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ส่วนรายเดิมที่ได้ต่อใหม่ไม่ต้องยืนค่ะไม่ต้องยืนยันตัวตนก็จะใช้สิทธิ์ได้พร้อมกัน1ตุลาคมนี้สำหรับการยืนยันตัวตนค่ะผู้ผ่านสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือธนาคารกรุงไทยถึงวันที่12มกราคมนะคะส่วนธนาคารออมสินค่ะธนาคารกสิกรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เปิดให้ยืนยันตัวตนเหมือนกันได้จนถึง14ตุลาคมนี้อีกปัญหาหนึ่งที่พบจากการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือประชาชนบางรายพบว่ามีผู้อื่นนำเอาชื่อตัวเองเนี่ยแหละไปแอบอ้างว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยนำเอาข้อมูลในระบบที่ระบุว่ารายได้สูงเกินกว่าความเป็นจริงไประบุแบบนั้นทั้งที่เราไม่ได้มีรายได้สูงขนาดนั้นแล้วก็ผลที่ตามมาคือไม่ผ่านการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะกรณีนี้นะประชาชนสามารถแจ้งเรื่องต่อกรมสรรพากรได้แล้วเพื่อยืนยันว่ารายได้ของเราที่ปรากฏในระบบเนี่ยมันไม่ใช่รายได้ที่เราได้รับจริงๆกระทรวงการคลังก็จะเร่งตรวจสอบแล้วก็ให้ความสำคัญกับการคืนสิทธิ์ให้ประชาชนก่อนจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่นำชื่อผู้อื่นไปใช้ตรงนี้ด้วยนะคะมีความผิดนะส่วนผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่ผ่านเกณฑ์แต่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่กระทรวงการคลังเร่งดูแลแล้วก็ขณะนี้ได้ประสานฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้ลงไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มดังกล่าวถึงที่โดยเฉพาะการจัดทำเอกสารมอบอำนาจค่ะเพื่อให้ดำเนินการยืนยันตัวตนได้ทันทีตามกำหนดคุณผู้ฟังคะท้ายเบรกนี้มีภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้จนถึง27กันยายนนะคะ20ถึง27กันยายนนายกรัฐมนตรีมีภารกิจที่ต่างประเทศ3ประเทศด้วยกันญี่ปุ่นอเมริกาแล้วก็อังกฤษซึ่งก็จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะหรือว่า UNGA 81ที่นครนิวยอร์กจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นกับสหราชอาณาจักรอย่างที่บอกไป การเดินทางครั้งนี้ค่ะนายกก็มีกำหนดการสำคัญทั้งการเข้าร่วม UNGA ครั้งที่81การกล่าวอภิปรายทั่วไปในนามของประเทศไทยพร้อมพบปะหารือกับผู้นำแล้วก็ผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศตลอดจนหารือกับภาคการเงินนักลงทุนและภาคเอกชนในสหรัฐและสหราชอาณาจักรค่ะซึ่งก็จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปดูปฏิบัติการทลายบ่อนการพนันรายใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่เลยค่ะรัฐมนตรีช่วยพลพีลงพื้นที่ด้วยตนเองเดี๋ยวพักครู่เดียวค่ะ
6: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะกลับมาช่วงนี้ไปกันที่เชียงใหม่ค่ะเมื่อคืนมท.2ท่านนำทีมฝ่ายปกครองไปทลาย2บ่อนการพนันเป็นการตั้งถาวรนะคะรายใหญ่มากๆไม่ใช่บ่อนวิ่งนะคุณผู้ฟังตั้งกันกลางเมืองเชียงใหม่เลยค่ะรวบนักพนันแล้วก็ผู้จัดให้มีการเล่นพนันกว่า100รายยึดของกลางเป็นเงินสดแล้วก็ชิปรวมกว่า2ล้านบาทคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปฏิบัติการปราบปรามเซียนนครพิงค์นะคะเป็นปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์อันนี้คือชื่อเขานะเมื่อคืนช่วงตี2บุกไปทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่เปิดตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ2จุดใจกลางเมืองเชียงใหม่ก็คือบ่อนพัทรวันย่านสันติธรรมอาคารพัทรวันเพลสตำบลช้างเผือกก็ดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะคะเปิดให้เล่นไฮโลตู้ยิงปลาบาคาร่าแล้วก็อีกบ่อนคือบ่อนสีปิงเมืองค่ะบริเวณศูนย์อาหารกาดเวียงพิงที่ถนนสีปิงเมืองที่ตำบลหายานะคะเปิดให้เล่นการพนันเป็นการทำนายภาพสัตว์นำเต้าหู้ปูปลาบนโต๊ะขนาดใหญ่ค่ะทั้งสองแห่งเป็นบ่อนพนันแบบถาวร นะคุณผู้ฟังไม่ใช่บ่อนวิ่งหรือว่าเปิดชั่วคราวนะมีการจัดระบบเวรการทำงานของพนักงานแล้วก็กาดอย่างเป็นระบบติดตั้งกล้องวงจรปิดรวมนับ10ตัวเลยค่ะมีเคาน์เตอร์ตรวจค้นร่างกายยึดอุปกรณ์สื่อสารก่อนเข้าอย่างเข้มงวดแสดงให้เห็นว่าบ่อนตรงนี้ค่ะมันเปิดลักลอบเปิดมาอย่างยาวนานไม่ก็ต่ำกว่า2ปีแล้วนะพบหลักฐานบัญชีย้อนหลังไปถึงปี65ค่ะแล้วทีนี้จากการไปตรวจสอบเชิงลึกค่ะปรากฏว่าพบความเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่พบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องคือเกี่ยวข้องยังไงเกี่ยวข้องในการจัดหาควบคุมกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่ากาดซึ่งระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ค่ะได้ปรากฏสายโทรศัพท์เรียกเข้ายังโทรศัพท์มือถือของพนักงานที่ถูกตรวจยึดแสดงทั้งชื่อทั้งรูปตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลรายดังกล่าวอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้กระทำผิดได้ประมาณ100รายใช่ไหมคะประกอบกับกลุ่มนักพนันมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ100กว่าคนผู้จัดให้เล่นการพนันอีก14คนเป็นคนต่างด้าว8คนผู้สนับสนุนให้เล่นอีก4คนพร้อมทั้งยึดของกลางเป็นเงินเป็นชิปแทนเงินสดรวมมูลค่าประมาณ2ล้านกว่าบาทมีอุปกรณ์การเล่นพนันด้วยค่ะสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนเอกสารสัญญาเช่าสถานที่แล้วก็พนักงานส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันและพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวอย่างชัดเจนที่สำคัญไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้คุณผู้ฟังระหว่างการจับกุมการควบคุมตัวผู้ดูแลบ่อนนะคะมันมีช่วงหนึ่งซึ่งข่าวระบุว่าในระหว่างที่คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกำลังตรวจค้นบ่อนสีปิงเมืองอยู่ปรากฏว่าได้มีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่โทรเข้ามาในโทรศัพท์ของกาดที่เป็นลูกน้องที่ดูแลบ่อนเนี่ยนะคุณพลพีก็ได้ติดต่อกลับไปยังสมาชิกสภาเทศบาลคนนั้นเลยค่ะซักถามรายละเอียดซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลที่โทรเข้ามาตกใจเลยบอกแบบเกิดความตกใจแล้วก็กลัวได้ตอบเป็นว่าตนเองได้ส่งกาดมาดูแลความปลอดภัยให้กับบ่อนดังกล่าวคุณพลพีก็ได้ให้เจ้าหน้าที่บันทึกภาพบันทึกเสียงขณะสนทนาเอาไว้ด้วยแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะก็ถือว่าจับได้คาหนังคาเขาไปไหนไม่รอดเลยนะคะถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องยิ่งเป็นข้าราชการด้วยแล้วเนี่ยนะคะแล้วกระทรวงมหาดไทยดูแลโดยตรงนะสำหรับเทศบาลนะคะก็ถือว่าปิดจ็อบปิดจบเลยสำหรับ2บ่อนนี้นะคะสืบเนื่องจากที่ฝ่ายปกครองเข้าไปทลายบ่อนในกลางเมืองเชียงใหม่นี่เองค่ะก็มีรายงานว่าพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนายตำรวจ5นายจากสภ.เชียงใหม่แล้วก็สภ.ช้างเผือกเพื่อพิจารณาเอาผิดเรื่องปล่อยปะละเลยค่ะให้มีการเปิดบ่อนพนันกลางเมืองเชียงใหม่รวมไปถึงกรณีที่ปรากฏว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นนี่แหละโทรเข้ามาติดต่อขอเคลียร์กระทั่งนายพลพีพูดคุยกับตนเองก่อนที่จะส่งข้อมูลให้ฝ่ายสืบสวนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ขยายผลตรวจสอบต่อไปนะคะซึ่งกลุ่มนักพนันถูกควบคุมตัวเอาไว้ที่สภ.ช้างเผือกละรวมไปถึงบางส่วนก็อยู่ที่สภ.เมืองเชียงใหม่ โดยพนักงานสอบสวนก็จะเร่งสอบปากคำก่อนเตรียมส่งฟ้องศาลดำเนินคดีต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นปฏิบัติการที่รัฐมนตรีช่วยพลพีลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองแล้วก็ยังประสานไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดด้วยคุณผู้ฟังมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำกันหน่อยหลายจังหวัดตอนนี้ยังน่าห่วงนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบกันต่อเนื่องขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่กันก่อนนะคะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ต้องประกาศปิดเส้นทางแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเลยค่ะเพราะว่าฝนมันตกมาต่อเนื่องแล้วก็ตกนานด้วยส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ไม่ปลอดภัยสภาพพื้นที่พออยู่บนอุทยานแห่งชาติบนเขาเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ก็ขอปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวแล้วก็น้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะแล้วก็มีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวก็ถึงจะเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งขออภัยในความไม่สะดวกนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยไม่แอบขึ้นไปบน อุทยานบนน้ำตกที่เขามีการปิดนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าขึ้นไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาไม่เห็นอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้นะคะส่วนที่เพชรบูรณ์ค่ะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องเหมือนกันทำให้ปภ.รายงานนะคะว่าช่วงเช้าเหตุดินแล้วก็หินสไลด์ทับผิวทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์บริเวณเส้นทางเป็นทางหลวงหมายเลข12ค่ะตอนน้ำดุกห้วยซำมะขาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็นำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่ค่ะนอกจากนี้ฝนตกหนักก็ยังทำให้เกิดน้ำท่วมในอำเภอหล่มเก่าตำบลหล่มเก่าแล้วก็ตำบลบ้านเนินตำบลวังบานแล้วก็ตำบลตาดกลอยนะคะจำนวน7หมู่บ้านส่วนพื้นที่อำเภอหล่มสักค่ะน้ำแม่น้ำป่าสักได้ล้นตลิ่งระดับน้ำสูงประมาณ36เซนติเมตรแล้วก็ปรากฏว่ามันเข้าท่วมเทศบาลเมืองหล่มสักค่ะที่ชุมชนท่ากกโพชุมชนบ้านไร่ตำบลตันเดี่ยวแล้วก็ตำบลหนองไข่ยังเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสะพานแล้วก็ถนนในพื้นที่ตำบลปากช่องเพิ่มเติมด้วยนะคะที่อำเภอหล่มสักรวมตอนนี้น้ำท่วมไป12หมู่บ้านในอำเภอหล่มสักนะประชาชนได้รับผลกระทบ300หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือค่ะแล้วก็มีการส่งข้อความแจ้งเตือนต่อเนื่องให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพราะว่ามันมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำนะคะทำให้ระดับน้ำในลำน้ำพุงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ล้นตลิ่งส่งผลให้กระทบกับพื้นที่ริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำค่ะโดยเฉพาะที่ตำบลหล่มเก่าที่ตำบลนาแซงอำเภอหล่มเก่าแล้วก็ตำบลฝ่ายนาแซงตำบลวัดป่าตำบลหนองไข่อำเภอหล่มสักแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมน้ำค่ะยกของขึ้นที่สูงทันทีเลยตอนนี้นะแล้วก็เคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางทันทีหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือติดต่อไปได้เลยกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็ได้อปท.ในพื้นที่โดยด่วนค่ะหรือไม่ก็โทรสายด่วนนิรภัย1784ของปภ.ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังขยับมาที่ภาคกลางค่ะศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของกรมชลประทานเขาติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ทางตอนเหนือทางเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีความจำเป็นที่จะต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อระบายน้ำเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับแผนค่ะมันต้องระบายไปทางท้ายเขื่อนอ่ะคุณผู้ฟังให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มันไหลเข้ามาแล้วก็จากการวิเคราะห์คาดการณ์สถานการณ์น้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าค่ะพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานก็มีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะในอัตราสักประมาณ 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะกับสถานการณ์แล้วก็ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะคะตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำตรงนี้อาจจะได้รับผลกระทบนะคะจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น คุณผู้ฟังถ้าสถานการณ์ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมาเพิ่มอีกจนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา มากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตรงนี้กรมชลประทานเขาจะแจ้งสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มการบริหารจัดการให้ทราบต่อไปแล้วก็จะได้แจ้งสถานการณ์น้ำและแนวโน้มการระบายน้ำให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์นะคะลงใต้กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังคะปภ.เขาติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะโดยในจังหวัดพังงาแล้วก็กระบี่ที่พังงาเนี่ยนะคะฝนตกหนักแล้วก็มวลน้ำจากอำเภอกระปงค่ะปรากฏว่ามวลน้ำจากกระปงอ่ะคุณผู้ฟังมันไหลหลากลงสู่ลำคลองตะกั่วป่าค่ะเข้าท่วมพื้นที่ตำบลโคกเคียนอำเภอตะกั่วป่านะคะก็พอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพังงาได้ร่วมนำเรือยางติดเครื่องยนต์4ลำนะคะอพยพประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่2แล้วก็หมู่ที่7นะคะมันต้องอพยพออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยอะค่ะคุณผู้ฟังคะที่มัสยิดบ้านบางกรักบ้านบางกลักนอกนะคะแล้วก็จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มให้กับผู้ที่พักพิงอย่างเพียงพอส่วนสถานการณ์ฝนที่อำเภอกระปงอำเภอคุระบุรีตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะขณะที่จังหวัดกระบี่เองก็เกิดฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาพนมเบญจาส่งผลให้น้ำไหลหลากลงสู่ลำคลองสายสำคัญแล้วมันก็เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองในอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเหนือคลองปภ.ก็ได้ส่งเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองให้ทราบล่วงหน้าค่ะปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็คาดการณ์กันนะคะว่าสถานการณ์น่าจะกลับสู่ภาวะปกติได้ฝนในพื้นที่มันก็ไม่ได้น้อยเนาะคุณผู้ฟังค่ะการที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติต้องไม่มีฝนลงมาเพิ่มเติมด้วยประชาชนในพื้นที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะปภ.เขาเน้นย้ำพื้นที่เน้นย้ำจังหวัดไปแล้วแหละว่าจะต้องดูสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังปิดท้ายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากค่ะย้อนไปที่เชียงใหม่เนาะมันมีเหตุระทึกพังแอมค่ะซึ่งเป็นช้างพิการขาหน้าเขาถูกน้ำป่าแม่วินที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ซัดไหลไปตามกระแสน้ำค่ะหลังเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากโดยแฟนเพจร่มแดนช้างเขาได้อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดว่าทีมมีการช่วยเหลือถึงตัวช้างได้แล้วนะคะตอนนี้ที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยก็สร้างความเป็นห่วงมีการอพยพแล้วก็เร่งค้นหาสรุปว่าเจอแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้ค่ะยังไม่มีใครข้ามไปช่วยได้เพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังสถานการณ์น้ำในพื้นที่มันยังน่าห่วงนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็มีข่าวดีทีมช่วยเหลือสามารถนำพังแอมขึ้นมาบนฝั่งได้แล้วสำเร็จนะคะแล้วก็ปล่อยให้ช้างยืนพักตั้งสติก่อนลดความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นเพราะว่าเอาจริงๆไม่ใช่แค่คนเราเนาะช้างเองก็ตกใจเหมือนกันพอเกิดสถานการณ์แบบนี้เพราะน้ำมันซัดไหลมาตามกระแสน้ำนะคะเดี๋ยวก็จะเร่งตรวจเช็คสภาพร่างกายอย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีบาดแผลหรือว่าบาดเจ็บตรงไหนไหมจากการถูกน้ำป่าพัดนะคะทีมงานก็จะได้ติดตามรายละเอียดแล้วก็เอามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันต่อนะคะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันยุทธิดาภูคำนวณลาไปเลยสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: วันนี้เวลา 10:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลก่อนเริ่มพระราชพิธีเมื่อถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระก่อนการถวายพัฒหารเพื่อสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและความเป็นสิริมงคลจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและถวายแด่สมเด็จพระราชาคณะสิบรูปตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายแด่สมเด็จพระราชาคณะจำนวน10ไตรเสร็จแล้วสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปสดับปกรณ์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยซึ่งตลอดพระชนชีพทรงอุทิศพระองค์ทรงงานแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนการสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมและดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีสะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าจนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพในวันนี้เป็นการสะท้อนถึงสายใยความรักความผูกพันระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยทรงเป็นขติยราชนารีแห่งพระบรมราชตักรีวงศ์ที่ถวายพระเกียรติยศและพระกตัญญุตาแด่พระบรมวงศ์ชั้นสูงอย่างงดงามตลอดจนทรงเป็นพระเชษฐภคินีพระองค์ใหญ่ที่พระราชทานทั้งความรักความเมตตาแด่พระคณิฐาและพระอนุชาโดยสมบูรณ์ทุกประการ ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศ์ทรงพระดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นต้นแบบแห่งความเสียสละอุทิศพระองค์ทรงงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขในฐานะจิตอาสาผู้ทรงปิดทองหลังพระในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารอย่างมิทรงย่อท้อนับเป็นความภาคภูมิใจและซาบซึ้งใจยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยที่ได้รับพระกรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได
0: ้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:14 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุเอโนะโดยมีนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคู่สมรสนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและภริยานางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฟูจิวาระมาโกโตะผู้อำนวยการโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติหรือชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการเผยแพร่ผ้าไทยในอดีตโดยในปีพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นและทรงเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อมทั้งการจัดแสดงแบบเสื้อจากผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากต่อมามีการนำผลงานศิลปาชีพไปจัดแสดงณประเทศญี่ปุ่นอีกหลายครั้งรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาชุดกิโมโนที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงกะบี้ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมที่มีพระประสงค์ในการยกระดับผ้าทอพื้นบ้านให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นชุดกิโมโนอันเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชมของผู้คนทั่วโลกนอกจากนี้มีการสาธิตทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความประณีตงดงามของงานหัตถศิลป์ไทยในราชสำนักและกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องประดับไทยโบราณอาทิเครื่องประดับและศิลปะการพันดินซึ่งเป็นเทคนิคในการทำเครื่องประดับในชุดบาบาเพรานากันกลุ่มทอผ้าลายมงคลมนตราธิการชุมชนต้นแบบด้านสินทอและผู้ประกอบการแฟชั่นไทยร่วมสมัยเกิดจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่นำภูมิปัญญาผ้าทอดั้งเดิมมาตีความใหม่ผสมผสานงานผ้ายกทองและงานหัตถกรรมไทยงานปักสะดึงกรึงไหมและเทคนิคการปักดิ้นเงินดิ้นทองแบบโบราณที่เคยใช้ทำเครื่องแต่งกายโขนและหุ่นกระบอกโดยนำมาต่อยอดเป็นเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยการทำกระเป๋าผ้าด้วยเทคนิคประคบทองโบราณซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองงานประดิษฐ์ดอกไม้โลหะและงานเครื่องสการะล้านนาจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเป็นกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศไทยด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพส่งศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมกันพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยโดยมีนายโยชิดะนาโอมาสะราชเลขานุการในพระองค์มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับ ต้องไม่ได้ของยูเนสโกซึ่งจะร่วมพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนชุดไทยในบัญชีตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยถิ่นพำนักณกรุงโตเกียวผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสมาชิกสมาคมสตรีระดับสูงและนักธุรกิจญี่ปุ่นที่มีความชื่นชอบประเทศไทยเข้าร่วมงานโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิซึ่งได้พระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลทั้งยังเกิดความร่วมมือกับปิแยร์บันแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านการตัดเย็บระดับโอกูตูทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมยังได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์กิจกรรมทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากแต่เป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสระเกศที่สวดพระพิธรรมพระศพรวม8รูปจากนั้นเวลา 17 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูป ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและพระราชทานพวงมาลาแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีดินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ณโรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสได้แก่สมาชิกมโนรมปุยรุกสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกอำนานสูดิงนายหมูใหญ่อมรินทร์ขุนทองสมาชิกสุไรมานนาควารินสมาชิกสุภานเจดือเลาะสมาชิกเอกมะกอเซงกาจินายหมูใหญ่ดุลฟาตะสาหะสมาชิกดูดีสาวาและสมาชิกอิลฮัมนาเงาะซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่อุทิศตนและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบให้แก่บ้านเมืองในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 นวัดป่าสันติสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการบริษัทดอนไลท์กรุ๊ปจำกัดบริษัทกามาคัตสึอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและครอบครัวบุพพาชาติองค์การบริหารส่วนตำบลพงประสานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทาน

เวลา 14:30 น.โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบริษัท MB Herb and Pharma จำกัดศาลเจ้าพ่อเสือ3ย่านครอบครัวสุนทรกิจจาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเป่าวัดปางมะกงวัดธาตุคำวัดป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่วัดปงสนุกจังหวัดเชียงรายวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางวัดมหาธาตุและวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางสิริพรยิ่งยวดพร้อมคณะนางสาวออนวัญญาวิชัยรักพร้อมคณะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดวัดสิริกาญจนารามสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติและชิงหลงคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสมนัสวิหารวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดนาเขื่อนจังหวัดชลบุรีวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีวัดสวนธรรมปิติจังหวัดกาฬสินธุ์วัดโคกป่าหวายจังหวัดมุกดาหารและวัดสุทธาจินดาจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นครอบครัวนันทชัยพรครอบครัวอนุภาพบรรเจิดพร้อมคณะมูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีอากรบริษัทเบเนฟินจำกัดนายกรพงศ์ศรีตระกูลทรัพย์พร้อมคณะและนางสาวนหไทยพี่รมสารพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปอันหนึ่งข้ามวันนี้เวลา 19:00 นบริษัทบุญบันดาลแอสเซทจำกัดบริษัทฟ้าจีบจำกัดมหาชนสมาคมช่างทองไทยและสมาคมชาวพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพรวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่เวลา 13:00 นถึงเวลา 20:00 นซึ่งมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินทางมาแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของราษฎรมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2519ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคต่างๆอันเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติให้คงอยู่สืบไปขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆเช่นกลุ่มเรารักสมเด็จพระพันปีหลวง

หลวงศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านใช้เวลาวันหยุดประจำสัปดาห์เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและเนื่องในวันนี้มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพซึ่งถือเป็นวาระสำคัญวาระหนึ่งตามโบราณราชประเพณีเปรียบเสมือนการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลเพื่อหนุนดำดวงพระวิญญาณเสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนสู่สุคติภูมินอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติยศสูงสุดจากพระราชปณิธานในการสร้างต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทยสู่การสืบสานรักษาและต่อยอดให้โกลเด้นเพสเป็นพื้นที่เชื่อมโยงสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อการวางรากฐานของความมั่นคงทางอาชีพการเกษตรและการสร้างระบบเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงและเกื้อกูลกันในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนโกลเด้นเพสจากพระราชปณิธานสู่ความมั่นคงของเกษตรกรไทยติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

โรเดนเพชรสาขาท่าเตียนแห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งที่สะท้อนถึงผลความสำเร็จแห่งพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาต่อยอดแนวทางแห่งพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรในทุกภูมิภาคของประเทศไทยตลอดจนรวมถึงผลิตภัณฑ์โครงการสวนพระองค์เพื่อให้เป็นสินค้าที่ปลอดภัยมีคุณภาพราคาย่อมเยาว์ให้ประชาชนชาวไทยได้บริโภคอาหารสดใหม่สะอาดและมีคุณภาพณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนเสน่ห์ทางวัฒนธรรมแห่งนี้ค่ะ

0: ณริมสายน้ำเจ้าพระยาสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนไทยวันนี้พื้นที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหากยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งโอกาสที่เชื่อมโยงสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรผู้ประกอบการและชุมชนไทยให้ก้าวไปสู่ผู้บริโภคอย่างกว้างขวางซึ่งจุดกำเนิดแห่งพระราชดำริอันเป็นเรื่องราวของโกลเด้นเพลสร้านค้าที่เกิดจากพระราชปณิธานในการสร้างต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทยและได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกรไทยสนองพระราชดำริล้นเกล้าทั้งสองพระองค์กับการเปิดให้บริการโกลเด้นเพสสาขาท่าเตียนในย่านประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ซึ่งคุณค่าของสินค้าไทยมาบรรจบกับเสน่ห์แห่งการท่องเที่ยวได้อย่างงดงามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสกิจพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดร้านโกลเด้นเพลสสาขาท่าเตียนเขตพระนครกรุงเทพมหานครร้านโกลเด้นเพลสสาขาท่าเตียนเปิดให้บริการเป็นวันแรกเมื่อวันที่20มีนาคม2569ตั้งอยู่ในย่านการค้าเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยารายล้อมด้วยแหล่งประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยด้วยทำเลที่ตั้งซึ่งสามารถชมความงดงามของพระปรางวัดอรุณราชวรารามได้อย่างโดดเด่นสาขาแห่งนี้จึงเป็นทั้งพื้นที่จำหน่ายสินค้าคุณภาพและจุดหมายแห่งใหม่ที่ประสานวิถีการบริโภคการท่องเที่ยวและเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้ด้วยกันโกลเด้นเพลสเป็นร้านค้าที่บริหารงานโดยบริษัทสุวรรณชาติจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2544จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชประสงค์จะสร้างต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทยเพื่อจำหน่ายสินค้าจากโครงการสวนพระองค์โครงการพระราชดำริโครงการหลวงตลอดจนผลิตผลทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรไทยพระราชปณิธานดังกล่าวมิได้มุ่งหมายเพียงการจัดจำหน่ายสินค้าหากยังสะท้อนแนวพระราชดำริในการสร้างช่องทางให้ผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าถึงมือผู้บริโภคช่วยส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเหตุนี้โกลเด้นเพสจึงเปรียบเสมือนพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้สินค้าคุณภาพจากเกษตรกรไทยได้มีพื้นที่ยืนได้อย่างมั่นคงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถทรงมุ่งมั่นพัฒนาร้านค้าโกลเด้นเพสให้ดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประสบกรณิกรและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมจากจุดเริ่มต้นดังกล่าววันนี้โกลเด้นเพสได้ขยายการดำเนินงานสู่21สาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดสะท้อนการเติบโตของร้านค้าต้นแบบที่ยังคงยึดมั่นในเป้าหมายสำคัญนั่นคือการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอีกหนึ่งความโดดเด่นของสาขาท่าเตียนคือโซนโกลเด้นคอฟฟี่ที่นำเสนอเครื่องดื่มเฉพาะสาขาภายใต้แนวคิดสมูทตี้บ้านเราเป็นเครื่องดื่มที่รวบรวมวัตถุดิบจากแหล่งผลิตในหลายจังหวัดของประเทศไทยได้แก่กล้วยหอมจากจังหวัดนครปฐมสับปะรดจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใบมิ้นจากจังหวัดนนทบุรีและมะพร้าวน้ำหอมจากจังหวัดราชบุรีเป็นต้นนอกจากสินค้าของฝากและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วสาขาท่าเตียนแห่งนี้ยังมีโซนโกลเด้นคิทเช่นให้บริการอาหารปรุงสดใหม่ทั้งเมนูอาหารไทยและอาหารนานาชาติเพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มองหาความสะดวกคุ้มค่าและคุณภาพความโดดเด่นของโกลเด้นเพลสสาขาท่าเตียน จึงไม่ได้อยู่เพียงภายในร้านหากยังเชื่อมโยงออกไปสู่พื้นที่โดยรอบโดยการปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมพักผ่อนและชมทัศนียภาพโดยเฉพาะมุมชมพระปางวัดอรุณราชวรารามซึ่งเป็นภาพสะท้อนความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยที่ดึงดูดสายตาผู้มาเยือนจากทั่วทุกสารทิศยิ่งบรรยากาศตอนพลบค่ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะกลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาสัมผัสและดื่มด่ำกับบรรยากาศทั้งอาหารอร่อยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและคุณภาพความงดงามของวัดอรุณราชวรารามที่อยู่เบื้องหลังแนวพระราชดำริที่ทรงมองเห็นความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจึงไม่ใช่เพียงการส่งเสริมการค้าหากยังเป็นการวางรากฐานของความมั่นคงทางอาชีพและการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันคือภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ยังคงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดำเนินต่อไปใต้ร่มพระบารมีพระราชกรณียกิจแห่งการให้ยังคงสร้างคุณค่าและความมั่นคงให้กับประสบกรณิกรชาวไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป
1: ร้านโกลเด้นเพจสาขาท่าเตียนจึงกลายเป็นจุดนัดพบแห่งใหม่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบสะท้อนถึงวัฒนธรรมและกลิ่นอายของความเป็นไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีค่ะ
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากแล้วเฉลิมชาญทัดดาวตัวแทนถือธงไตรลงนำทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพร
5: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มเจ้าวเรศ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอา
6: สบู่สมุน
5: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มเจ้าวเรศ
7: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026เปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาโดยเจ้าภาพญี่ปุ่นได้จัดชุดการแสดงสุดอลังการและรอต้อนรับขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาของแต่ละชาติคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
3: สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีขึ้นที่สนามกีฬาพาโลมามิสุโฮโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะพระองค์ที่126แห่งประเทศญี่ปุ่นส่งเสด็จมาเป็นประธานในการต้อนรับขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาจาก45ชาติทั่วทวีปเอเชียที่คาดว่าจะมีตัวแทนนักกีฬามากกว่า 10,000 คนเข้าร่วมชิงชัย469เหรียญทองจาก43ชนิดกีฬาขณะที่ขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้เฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้ามากประสบการณ์เจ้าของเหรียญเงินทีมศิลปะการบังคับม้ากีฬาเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026และชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริการับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาอยู่ร่วมในขบวนพาเหรดเดินเข้าในพิธีดังกล่าวจากนั้นทางเจ้าภาพได้จัดชุดการแสดงแสงสีและเสียงสุดอลังการภายใต้แนวคิดฮานโนมิฮัตเปสหรือความกลมกลืนที่สอดประสานอย่างลงตัวด้วยหัวใจแห่งชัยชนะที่ได้ยูกิฮิโกะซึซิมิผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังชาวญี่ปุ่นรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงทั้งหมดก่อนที่ธงประจำการแข่งขันจะถูกเชิญขึ้นสู่ยอดเสาต่อจากนั้นไฟในกระถางคบเพลิงก็ได้ถูกจุดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นนับหนึ่งของการชิงชัยสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่กรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจน้ำผิวดินภาคเหนือพบสารหนูตะกั่วเกินค่ามาตรฐานในแม่น้ำหลายสายโดยเฉพาะแม่น้ำสายวิกฤตหนักเร่งเฝ้าระวังกระทบสุขภาพประชาชนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: จากการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพผิวดินระหว่างวันที่3-7สิงหาคม2569ของกรมควบคุมมลพิษจำนวน22จุดตรวจวัดในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงพบว่าภาพรวมยังคงมีสารปนเปื้อนโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานในหลายจุดโดยพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งตรวจพบสารหนูและสารตะกั่วเกินมาตรฐานครบทั้ง3จุดตรวจวัดไม่ว่าจะเป็นบริเวณบ้านหัวฝายสะพานมิตรภาพแห่งที่2และบ้านป่าสางงามโดยเฉพาะปริมาณตะกั่วที่พุ่งสูงถึง 0.176 ถึง 0.266 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตรอย่างน่าเป็นห่วงขณะที่แม่น้ำกกตรวจสอบพบค่าสารหนูเกินมาตรฐาน 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตรรวม6จุดครอบคลุมตั้งแต่สะพานท่าตอนและสะพานมิตรภาพแม่นาวางในจังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงสะพานมิตรภาพแม่ยาวดอยยางสะพานข้ามแม่น้ำกกฝายเชียงรายและสะพานริมกกเวียงเหนือรวมใจในจังหวัดเชียงรายด้วยส่วนแม่น้ำรวกพบสารหนูเกินมาตรฐานใน2จุดบริเวณสถานีสูบน้ำเกาะช้างการปรับปราส่วนภูมิภาคและตำบลเวียงในอำเภอเชียงแสนขณะที่แม่น้ำโขงพบเกินมาตรฐาน1จุดด้วยกันบริเวณตำบลม่วงยางอำเภอเวียงแก่นแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของลำน้ำสาขาได้แก่แม่น้ำฝางแม่น้ำกอนและแม่น้ำลาวคุณภาพน้ำยังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและไม่พบการปนเปื้อนของโลหะหนักเกินมาตรฐานแต่อย่างใดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ื่อชีวิตต้องเดินผ่านสายฝนหัวใจจะเลือกยอมแพ้หรือเติบโตความรักความฝันและครอบครัวกำลังรอคำตอบจากคุณลูกไม้ในสายฝนละครวิทยุที่จะพาคุณไปค้นพบความหมายของการเติบโตลูกไม้ในสายฝน EP 13ระหว่างก่อตัว
1: ช่วงนี้ในโรงเรียนของเรามีเรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงเยอะมากมันเริ่มจากข้อความไม่กี่บรรทัดในห้องแชทแล้วค่อยๆถูกส่งต่อซ้ำไปซ้ำมาจนกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ทั้งที่จริงๆแล้วไม่มีใครรู้ทั้งหมด
2: ทำอะไรอยู่ล่ะพี่พาย
1: ก็กำลังพยายามเขียนสิ่งที่อยู่ในหัวออกมา
3: ถ้าพายสนใจนะลองส่งบทความมาให้นาอ่านก่อนก็ได้จะได้ช่วยดูช่วยแนะนำให้
1: โอ้ยได้เลยค่ะนานา
3: พายกล้าคิดกล้าเขียนออกมาแบบนี้ดีมากเลยนะบางทีเรื่องที่เริ่มจากห้องนอนเล็กๆอาจจะไปไกลกว่าที่เราคิดก็ได้เอ๊ะนี่มันบทความที่พายเขียนไม่ใช่หรอ
1: ไหนบทความของฉันหรอ
4: ใช่เลยก่อนที่ใครสักคนจะหายไปจากโรงเรียนเขียนโดยพายนี่ไงมีคนแชร์ต่อในกลุ่มแชทหลายห้องเลย
3: นี่ไม่ได้อวยเพื่อนกันเองนะตอนนี้คนพูดถึงบทความนี้กันเต็มเลย
5: คอมเมนต์ก็เต็มนี่นี่นี่นี่ฉันอ่านให้ฟังนี่อ่านแล้วรู้สึกสะอึกเลยเราก็เคยเป็นคนหนึ่งที่เดาเรื่องเขาฟีลเดียวกับฉันเลย
6: เฮ้ยโจเดี๋ยวก่อนดิแหมเลิกปุ๊บเดินออกจากห้องปั๊บเลยนะ
7: ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่อยากคุยนายไม่เคยฟังเอง
6: ก็ได้นายก็เป็นของนายแบบนี้ต่อไปคงจะไม่มีใครอยากยุ่งด้วยแล้ว
8: มีเรื่องอะไรกันอะไอ้ยงทำไมต้องผลักอกโจม

0: ช่วงนี้เพื่อนๆ เคยรู้สึกไหมว่ามีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นทั้งที่ยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างมันเหมือนเรากำลังอยู่ในช่วงที่ท้องฟ้าเริ่มรวมเมฆแต่ยังไม่มีใครรู้เลยว่าฝนจะตกหนักแค่ไหน
1: เหมือนตอนที่อากาศมันไม่ร้อนไม่หนาวแต่เหงื่อมันออกง่ายกว่าปกติอะพี่พายแบบรู้สึกไม่สบายตัวเลยอะ
0: ต้องอาบน้ำแล้วนะแบบเนี้ย
1: แหมพูดเรื่องอากาศอยู่ไม่ใช่หรอเกี่ยวอะไรกับอาบน้ำแล้วพี่พายพีทหมายถึงมันเป็นความรู้สึกแปลกๆที่ทำให้เรารู้ว่าอะไรบางอย่างกำลังจะตามมาน่ะ
0: อ๋อแล้วเป็นความรู้สึกแปลกๆที่ว่ามันเป็นยังไงล่ะ
1: ก็แบบที่มีคนพูดอะไรนิดเดียวก็เหมือนจะสะเทือนไปหมดบางประโยคที่ปกติฟังเฉยๆช่วงนี้กลับคิดวนอยู่ในหัวทั้งวันแบบไม่แน่ใจว่าเป็นคำพูดที่ซ่อนอะไรไม่ดีไว้หรือเปล่าม
0: ันเหมือนช่วงรอยต่อเลยเนาะยังไม่ใช่ปัญหาเต็มตัวเหมือนกำลังยืนอยู่ตรงกลางของการก่อตัวใหม่ของเรื่องบางเรื่อง
1: พีทว่าช่วงนี้น่าอึดอัดที่สุดเลยอะเพราะมันยังจับไม่ได้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรแน่บางทีก็มาจากเรื่องของตัวเองบางทีก็มาจากคำพูดของคนอื่นที่เราไม่ได้อยากเก็บแต่ก็ห้ามให้หยุดคิดไม่ได้
0: แล้วที่น่ากลัวก็คือเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่กำลังก่อตัวอยู่นี้มันคืออะไรกันแน่ถ้าเทียบกับอากาศมันก็เหมือนความอึมครึมที่อาจจะเป็นแค่เมฆฝนธรรมดาหรืออาจจะเป็นพายุที่แรงกว่าครั้งก่อนได้เหมือนกัน
1: อย่างเรื่องของพีทที่โรงเรียนตอนที่โมโหมากๆจนเผลอมีเรื่องพีทก็ยังงงตัวเองเลยนะว่ามันเริ่มจากเรื่องโจหรือจริงๆแล้วมันสะสมมานานกว่านั้นจากอะไรหลายๆอย่างที่พีทก็ไม่เคยพูดออกมา
0: หรือเหมือนเรื่องของคนบางคนที่เราเป็นห่วงมากๆแต่เขาก็เลือกที่จะเงียบจนเราไม่รู้จะเข้าไปช่วยยังไงดีทั้งที่ความเงียบนั้นอาจจะเป็นสัญญาณว่ามีอะไรบางอย่างกำลังก่อตัวอยู่ข้างใน
1: แล้วเราควรต้องทำยังไงกับช่วงเวลาแบบนี้ดีล่ะพี่พาย
0: นั่นแหละคือคำถามสำคัญที่สุดของตอนนี้ในช่วงเวลาที่อะไรหลายอย่างยังไม่ชัดยังไม่จบแต่กำลังขยับอยู่เงียบๆคำถามคือเราจะผ่านมันไปยังไง

0: แม่คะกลุ่มผู้ปกครองคุยเรื่องพีทแล้วใช่ไหมคะ
1: เริ่มแล้วจ้ะ
0: กลุ่มนักเรียนก็เหมือนกันค่ะทั้งที่ไม่มีใครรู้รายละเอียดจริงๆเลยพายอ่ะไม่อยากให้พีทกลายเป็นแค่เรื่องเล่าในแชทอีกคนเลยอ่ะ
1: แม่ก็ไม่อยากเหมือนกันนะลูก
0: แล้วนี่พีทจะไม่ออกจากห้องอีกเหรอคะแม่
1: เมื่อกี้แม่ไปเคาะเรียกแล้วพีทบอกว่าไม่ค่อยสบายขอหยุดเรียนวันหนึ่ง
0: เฮ้ยไม่สบายจริงๆหรือแค่ไม่อยากไปโรงเรียนกันแน่เนี่ย
1: แม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยแม่ว่าพีทคงยังไม่พร้อมจะเจอใคร
0: ก่อเรื่องไว้ก็แบบนี้แหละค่ะพายไปคุยกับครูด้วยได้ไหมคะแม่เผื่อว่าจะช่วยอธิบายอะไรก็ได
1: ้บ่นน้องแต่ก็อยากช่วยน้องใช่ไหม
0: ทำอะไรก็ได้ค่ะก็อยากทำแค่นั้นละค่ะ
1: จ้าแม่เข้าใจแต่ไม่ต้องหรอกพายวันนี้ลูกไปเรียนตามปกตินั่นแหละเรื่องของพีทอะแม่จะไปคุยกับครูเขาเอง
0: แล้วแม่จะคุยอะไรกับครูบ้างคะ
1: ก็คงต้องฟังทางโรงเรียนก่อนเรื่องการชกต่อยของพีทกับยงทางโรงเรียนจะมองยังไงจะมีทางออกแบบไหนแม่เองก็อยากรู้เหมือนกัน
0: พายอะถามจริงๆนะคะแม่โอเคไหมคะ
1: แม่น่ะเป็นห่วงพีทมากกว่านะห่วงว่าทางพ่อแม่ยงเขาจะว่ายังไงและเนี่ยเขาก็เงียบไม่ได้ติดต่อมาเลยแม่เองก็ไม่กล้าโทรไปก่อนคนของเราก็เอาแต่เงียบไม่เล่าอะไรเลย
0: ถ้ามีอะไรอ่ะแม่โทรมาหาพายได้นะคะ
1: จ้าพายเองก็ไม่ต้องกังวลนะมีอะไรเราก็ค่อยๆแก้กันไป
0: งั้นเดี๋ยวพายรอฟังข่าวจากแม่แล้วกันค่ะ
1: จ้ากินข้าวเถอะจะได้รีบไปโรงเรียน
0: แล้วแม่จะไปพร้อมกับพายไหมคะ
1: พายไปก่อนเลยลูกครูเขานัดแม่สายๆนะ
0: บางทีการช่วยไม่ใช่การเข้าไปอยู่ตรงกลางเสมอไปแต่คือการยอมถอยออกมาเพื่อให้ใครบางคนได้มีพื้นที่หายใจถึงเราจะเป็นห่วงจะไม่สบายใจแค่ไหนแต่ตอนนี้คงทำได้แค่

0: เชิญนั่งก่อนค่ะคุณลินดาขอบคุณที่สละเวลามาโรงเรียนวันนี้นะคะ
1: ค่ะวันนี้ก็อยากคุยกับทางคุณครูเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่สบายใจจริง
0: ๆเข้าใจเลยค่ะเรื่องแบบนี้ไม่มีผู้ปกครองคนไหนสบายใจได้เลยนะคะวันนี้ครูอยากจะชี้แจงในส่วนของโรงเรียนให้ชัดเจนก่อนนะคะก่อนอื่นครูขออธิบายนิดนึงนะคะว่าทำไมทางโรงเรียนถึงขอคุยกับผู้ปกครองแยกกันก่อน
1: ค่ะ
0: เหตุผลหลักเลยก็คือเราอยากให้เด็กแต่ละคนได้มีพื้นที่พูดในแบบที่เขาไม่รู้สึกกดดันนะคะถ้าเรียกผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมาพร้อมกันตั้งแต่แรกบางทีอารมณ์ของผู้ใหญ่ก็อาจจะเผลอส่งผลกับเด็กโดยไม่ตั้งใจนะคะ
1: เข้าใจค่ะ
0: อีกอย่างค่ะจากเหตุการณ์เมื่อวานทางโรงเรียนได้สอบถามนักเรียนทั้งสองฝ่ายแล้วเด็กทั้งสองคนยังให้ข้อมูลไม่มากบอกแค่ว่าผิดใจกันแล้วก็เผลอลงไม้ลงมือใส่กันนะคะ
1: แล้วเรื่องรายละเอียดอื่นๆล่ะคะครูพอจะทราบไหมคะ
0: ทั้งสองคนเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเล่าอะไรมากกว่านั้นนะคะครูเองก็ไม่สามารถกดดันให้เด็กพูดในสิ่งที่เขาไม่อยากพูดได้ค่ะ
1: ค่ะฉันเข้าใจนะคะพีทเองกลับบ้านไปก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับสาเหตุที่มีเรื่องกันเลย
0: ในเรื่องนี้นะคะทางโรงเรียนจึงต้องพิจารณาจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นหลักซึ่งถือว่าเข้าข่ายการทะเลาะวิวาทภายในโรงเรียนถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเจตนาทำร้ายรุนแรงแต่ก็เป็นเรื่องที่โรงเรียนไม่สามารถละเลยได้ค่ะ
1: แล้วทางโรงเรียนจะยังไงต่อล่ะคะ
0: ในระยะแรกนะคะทางโรงเรียนอยากให้ทุกฝ่ายได้ตั้งสติแล้วก็รู้สึกปลอดภัยกันก่อนค่ะ
1: อุ๊ยขอบคุณนะคะที่อธิบายให้เข้าใจฉันเองก็เป็นห่วงความรู้สึกของลูกเหมือนกัน
0: ทางโรงเรียนเข้าใจค่ะเราก็ไม่ได้มองแค่เรื่องของบทลงโทษนะคะเราอยากจะหาทางออกที่ไม่ทำให้เรื่องนี้ต้องกลายเป็นแผลใจของเด็กทั้งสองคนในระยะยาวก็เลยอยากจะให้ผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้ามารับฟังแล้วก็ร่วมหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดค่ะ
1: พีทนะยังเด็กฉันไม่อยากให้เรื่องการใช้ความรุนแรงติดตัวเขาไปค่ะ
0: ค่ะทางโรงเรียนเองก็อยากให้เขาได้เรียนรู้นะคะว่าในโรงเรียนเนี่ยการใช้ความรุนแรงไม่ใช่ทางออก
1: ค่ะครูแม่เองก็พยายามสอนเขาเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะคะอาจจะเป็นการร่วมกันปรับพฤติกรรมและให้เด็กทั้งสองฝ่ายแยกกันระยะหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยค่ะ
1: แล้วพีทจะยังมาเรียนได้ตามปกติใช่ไหมคะ
0: คือตอนนี้ยังมาเรียนได้นะคะแต่ว่าขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วงนี้ช่วยดูแลเรื่องอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมของเขาเป็นพิเศษหน่อยนะคะ
1: ยังไงบ้างล่ะคะ
0: อย่าเพิ่งรีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือถามว่าใครถูกใครผิดเพราะเด็กบางคนเนี่ยพอรู้สึกว่ากำลังถูกสอบสวนเขาก็จะยิ่งเงียบค่ะแล้วถ้าเขาหงุดหงิดง่ายเก็บตัวมากขึ้นหรือว่ามีท่าทีโทษตัวเองมากเกินไปถ้ามีอาการอะไรแบบนั้นต่อเนื่องหลายวันเนี่ยคุณแม่แจ้งครูได้เลยนะคะเราจะช่วยกันดูแลค่ะ
1: ได้ค่ะฉันจะพยายามเต็มที่ขอบคุณคุณครูมากนะคะที่ยังมองเรื่องนี้เป็นเด็กที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่แค่คนทำผิด
0: หน้าที่ของโรงเรียนน่ะก็คือการดูแลให้เขาดีที่สุดในขอบเขตที่เราทำได้นะคะบางเรื่องก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเด็กแล้วก็ผู้ปกครองด้วยค่ะหวังว่าคุณแม่จะเข้าใจนะคะ
1: บางทีการตัดสินเรื่องของเด็กคนหนึ่งมันไม่เคยง่ายเลยพอคิดถึงเรื่องก่อนหน้านี้ก็เริ่มเข้าใจว่าบางปัญหาไม่ได้เกิดจากใครคนเดียวจากสิ่งที่ยังพูดกันไม่หมดโรงเรียนอาจไม่ได้ทำถูกทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้เป็นคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดในฐานะแม่สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือไม่ใช่การโทษว่าเป็นความผิดใคร
2: เรื่องพีทเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องเด็กม.4ที่ต่อยกันอะเต็มห้องชัดเลย
3: แม่ฉันน่ะกำลังไปคุยกับครูที่ฝ่ายปกครองอยู่รายละเอียดก็ยังไม่รู้เหมือนกันอะ
2: แล้วพีทกับยมอะเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรอะมีคนเดาไปสารพัดเลยนะในแชทอะแต่ฉันก็ไม่ได้พิมพ์อะไรกับห้องไหนเลยนะ
3: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพีทอะไม่ยอมเล่าอะไรเลย
2: เป้อย่าเพิ่งไปสิมาคุยกันก่อน
4: ทำไมหรอ
2: ก็เรื่องพีทไงนายอยู่ตรงนั้นด้วยไม่ใช่หรอตอนเขามีเรื่องกันน่ะมันเริ่มจากอะไรหรอ
4: ฉันเข้าไปตอนชุลมุนกันแล้วอะก่อนครูมณีจะมาฉันก็บอกพายไปแล้ว
2: สรุปก็ไม่มีใครรู้เรื่องจริงๆเลยหรอ
3: คงมีแค่สองคนนั่นแหละที่รู้
4: อ้าวแล้วพีทล่ะวันนี้ไม่มาเรียนหรอ
3: บอกไม่สบายขอหยุดเรียน1วัน
2: อ๋อ
3: ฉันว่ามันไม่ใช่แค่ไม่สบายหรอกทำแบบนี้มันเหมือนหนีปัญหามากกว่า
4: บางทีอ่ะพีทอาจจะไม่พร้อมที่จะเจอกับสายตาคนอื่นตอนนี้ก็ได
3: ้นี่นายกำลังเข้าข้างพีทอยู่ใช่ไหม
4: แต่ฉันแค่พยายามมองในมุมของพีทนะ
3: เราเป็นพี่แต่กลายเป็นคนที่เข้าใจพีทน้อยกว่าใครบางคนไปละคนที่พีทนึกถึงกลับเป็นคนอื่นไม่ใช่เราเพราะเป็นผู้ชายเหมือนกันก็เลยเข้าใจกันดีสิเข้าข้างกันง่ายๆว่างั้นเถอะ
2: พาย
4: ฉันไม่ได้เข้าข้างใครนะก็พูดไปตามสิ่งที่คิดน่ะ
3: จะบอกว่าพีทกับนายคิดแบบเดียวกันเหรอ
4: ก็ดูเหมือนเธอจะไม่ค่อยพอใจฉันอยู่นะ
2: เออแล้วคาบต่อไปเรียนอะไรนะเป
4: คณิตเออฉันต้องไปเอาการบ้านของครูมาแจกคืนด้วยไปก่อนนะ
2: พายแกเครียดเรื่องพีทอยู่ใช่ไหมถึงได้ไปพูดกับเปแบบนั้นน่ะ
3: ฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะ
2: งั้นแกจะไปโกรธเปที่เขาก่อนเขาพูดไม่ดีกับแกไม่ได้แล้วนะเพราะแกก็เผลอพูดไม่ดีใส่เขาเหมือนกัน
3: เรารู้ตัวช้าไปนิดว่าคำพูดเมื่อกี้มันแรงเกินไปเราเอาความน้อยใจความกลัวและความเป็นห่วงพีทไปวางใส่เปคงเพราะเรากำลังโกรธตัวเองโกรธที่ทำหน้าที่พี่ไม่ดีพอโกรธที่ไม่รู้จะช่วยพีทยังไงก็เลยเผลอผลักคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆออกไปไม่มีสติจริงๆเลยเรา

0: กลับมาแล้วหรอคะพายนึกว่าแม่จะกลับมาก่อนซะอีก
1: แม่แวะไปซื้อพวกของสดมาแล้วนี่พายกลับมานานหรือยังลูก
0: ไม่นานหรอกค่ะพอดีต้องคุยเรื่องรายงานด้วยเพิ่งถึงบ้านก่อนแม่แค่5นาทีเองแล้วเป็นยังไงบ้างคะที่ไปคุยกับคุณครู
1: ไม่มีอะไรนะห่วงอย่างที่เราคิดกันไว้หรอกลูก
0: จริงเหรอคะแม
1: ่เอาจริงๆเมื่อคืนนอนไม่หลับคิดไปไกลกังวลไปหมดแต่พอได้ไปคุยกับคุณครูแม่ก็สบายใจขึ้น
0: แล้วทางโรงเรียนสรุปว่ายังไงหรอคะ
1: ถึงจะยังไม่รู้สาเหตุชัดๆว่าทะเลาะกันเพราะอะไรแต่ฝั่งยงก็ยอมรับเหมือนกันว่าทำเกินกว่าเหตุโรงเรียนก็เลยมองว่าเด็กทั้งสองฝ่ายยังต้องเรียนรู้การจัดการอารมณ์มากกว่านี้จ้ะ
0: เฮ้ยแบบนี้พีทก็ไม่โดนพักการเรียนใช่ไหมคะแม
1: ่ไม่ถึงขนาดนั้นจ้ะครูเขาให้ทั้งคู่ไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับโครงการของโรงเรียนเป็นการปรับพฤติกรรมมากกว่าจะลงโทษ
0: อ๋อคงได้ไปช่วยงานดูแลพื้นที่ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในโรงเรียนนี่แหละค่ะแม่
1: ใช่ครูบอกว่าอยากให้เด็กได้ใช้เวลาเรียนรู้ความรับผิดชอบมากกว่าปล่อยให้นั่งเครียดหรือรู้สึกว่าตัวเองทำเรื่องร้ายแรง
0: หูยดีเลยค่ะแม่ผลออกมาแบบนี้อีกไม่กี่วันคนในห้องแชทก็คงจะเลิกพูดกันไปเอง
1: พีทเองก็คงสบายใจขึ้นแล้วเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวทั้งวันไม่ยอมไปโรงเรียนไม่รู้ได้กินอะไรหรือยังในตู้เย็นก็มีแค่นมกับขนมปังแค่นั้นเอง
0: พายกลับมาก็ยังไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะน่าจะเอาแต่นอนเงียบๆอยู่ในห้องอ
1: ่
0: ะ
1: แม่ว่าแม่จะเข้าครัวไปทำอะไรให้พีทกินหน่อยเผื่อจะได้คุยกันบ้างไม่อยากให้เอาแต่เก็บตัวอยู่คนเดียว
0: งั้นเดี๋ยวพายไปช่วยนะคะแม่

0: ไม่รับอีกแล้วข้อความส่งไปก็ไม่ยอมอ่าน
1: เมื่อก่อนเราเป็นคนที่ทำให้พีทรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้เงียบใส่ไม่อธิบายปล่อยให้คิดไปเองตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่ามันหนักแค่ไหนจนวันนี้ความเงียบแบบเดียวกันมันย้อนกลับมาหาเราเอง
2: โจทำอะไรอยู่ตั้งแต่กลับมาเนี่ยเงียบไปเลย
0: เปล่าครับพ่อ
2: แต่พ่อเห็นเราโทรหาใครนี่พ่อเพิ่งเห็นในกลุ่มแชทผู้ปกครองนะเขาแชทกันเรื่องเด็กม.4ตีกันนี่ใช่พีหรือเปล่า
0: เรื่องมัน2 วันแล้วนะพ่อพ่อเพิ่งเห็นเหรอ
2: ดูพีอะไม่น่าจะใช่คนใจร้อนเลยนะแล้วเรื่องมันเป็นอะไรกันยังไงบ้างอะ
0: ก็แค่ทะเลาะ กันนะพ่ออารมณ์มันพาไปอีกฝ่ายก็พูดจาหาเรื่องก่อนด้วย
2: แล้วตอนนี้ได้คุยกับพีทแล้วหรือยัง
0: โทรไปแล้วครับพ่อแต่พีทอ่ะไม่รับสายข้อความก็ไม่อ่าน
2: เพราะเราอ่ะไม่ช่วยเพื่อนเขาก็เลยโกรธหรือเปล่า
0: ไม่เกี่ยวหรอกพ่อพีทอ่ะคงเครียดเรื่องโดนเรียกผู้ปกครองไปคุยเลยไม่ยอมคุยกับใครเลย
1: บางคำพูดเราเลือกไม่พูดบางความจริงเราเลือกซ่อนไว้ไม่ใช่เพราะไม่สำคัญแต่เพราะกลัวว่าถ้าพูดออกไปมันจะพาเราไปเจอสิ่งที่ยังไม่พร้อมจะเจอมากกว่า

0: ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่อยากรับสายโจเพราะยังโกรธอยู่ทั้งๆที่เราช่วยโจแต่โจกลับทำเหมือนตัวเองไม่ใช่ต้นเหตุของเรื่องหรือเพราะว่าเรากลัวถ้าคุยกันตอนนี้ทุกอย่างมันจะยิ่งยุ่งเหยิงกว่าเดิมจริงๆมันก็ดีที่โจไม่พูดยงไม่พูดถึงปัญหาที่เกิดเราเองก็ไม่อยากให้ใครพูดเหตุผลที่มันมีเรื่องกันออกมา
1: พีทแม่เข้าไปได้ไหมลูก
0: ครับ
1: แม่ทำข้าวต้มหมูสับมาให้กินหน่อยนะเนี่ยพายเขาก็ช่วยแม่ทำด้วยนะ
0: ขอบคุณครับแม่
2: วันนี้แม่ไปคุยกับครูมาแล้วนะ
1: ใช่เมื่อช่วงสายๆที่แม่ออกไปนะ
0: ครูว่ายังไงบ้างครับแม่
1: ไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิดนะพีททางโรงเรียนเข้าใจว่าเป็นเหตุทะเลาะกันแล้วทั้งฝั่งโยงกับฝั่งพีทก็ยอมรับว่าต่างคนก็ต่างทำเกินไปทั้งคู
2: ่ถือว่าโชคดีเลยนะที่ออกมาไม่โดนอะไรมาก
0: มันยังไงครับแม่พีทจะโดนลงโทษยังไงบ้าง
1: แม่ไม่อยากใช้คำว่าบทลงโทษหรอกนะครูเขาใช้คำว่าการปรับพฤติกรรมกับกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติมมากกว่า
2: ก็หมายถึงเราต้องไปบำเพ็ญประโยชน์อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่จ้ะพีทยังมาเรียนได้ตามปกติแค่ช่วงนี้อาจต้องทำกิจกรรมเพิ่มอย่างเช่นช่วยงานโรงเรียนหรือว่ากิจกรรมที่ทำให้ได้คิดทบทวนตัวเองครูบอกว่าไม่ได้อยากให้เด็กคนไหนรู้สึกว่าตัวเองถูกตีตรามากเกินไป
0: อ๋อพอเข้าใจแล้วครับจริงๆพีทก็เคยเห็นเด็กคนอื่นโดนอะไรแบบนี้เหมือนกัน
2: ฟังดูแล้วอ่ะมันก็ดีกว่าที่คิดใช่ไหมล่ะไม่ถึงขั้นทันบนหรือว่าพักการเรียน
1: สบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมพีท
0: ครับแล้วนี่พี่พายมาแต่หน้าผากพีททำไมเนี่ย
2: อ๋อก็จะดูว่าตัวร้อนไหมล่ะอยู่แต่ในห้องทั้งวันเผื่อจะมีไข้พี่จะไปเอายามาให
0: ้พีทไม่มีไข้หรอ
2: ก็ว่าดูปกติดีนะไม่ป่วยสบายใจแล้วช่วยคิดทบทวนที่ตัวเองทำไปด้วยแล้วกันว่าทำถูกหรือเปล่าเรื่องแบบนี้ถ้ามีครั้งหน้าอีกมันอาจจะไม่ได้จบง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะ
0: รู้หน้าไงขอกินข้าวเงียบๆก่อนได้ไหมอ่ะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวพีทจะเอาจานลงไปล้างเอง
2: นี่พี่พูดเพราะว่าหวังดีนะ
1: ให้น้องกินข้าวก่อนแล้วกันนะพายเรื่องอื่นไว้คุยกันทีหลังก็ได้พายมานี่เลยไปช่วยแม่เตรียมของหน่อยนะ
2: ก็ได้ค่ะ
0: เรารู้ว่าแม่กับพี่พายเป็นห่วงรู้ว่าทุกคนพยายามทำเรื่องนี้ให้เบาที่สุดแล้วแต่บางทีเราก็ยังไม่พร้อมที่จะพูดออกมาแม้แต่กับคนที่เรารักที่สุดก็ตาม
3: สรุปเรื่องผีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพาย
2: ทางโรงเรียนเนี่ยให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ปรับพฤติกรรมอะไรประมาณนั้นอย่างน้อยก็ยังมาเรียนได้ตามปกติล่ะ
4: ดีแล้วล่ะนึกว่าจะหนักกว่านี้อีกอย่างน้อยก็ไม่ต้องโดนพักการเรียน
3: ใช่โล่งใจแทนแกเลยพายช่วงนี้แกหน้าดูเครียดกว่าตอนสอบปลายภาคอีก
2: แต่ว่าฉันก็ยังห่วงน้องอยู่นั่นแหละแต่เอาเถอะค่อยๆคิดทีละเรื่องดีกว่า
3: เอาหน้าถือว่าผ่านไปอีกด่านหนึ่งแล้วกันแกเก่งมากเลยที่รับมือกับทุกอย่างได้ขนาดนี
4: ้เออพอเลยเปลี่ยนเรื่องดีกว่าก่อนที่พายจะถอนหายใจอีก10รอบ
2: คอนนี่แกก็พูดเวอร์ไปใครมันจะไปถอนหายใจได้เยอะขนาดนั้นอะ
3: ฉันว่ามาคุยเรื่องที่น่ายินดีกันบ้างดีกว่าเรื่องหมดความแกพายตอนนี้ยอดไลค์กับแชร์ขึ้นอีกแล้วนะรู้ไหม
2: ฮะจริงเหรออุ้ยมันผ่านไปหลายวันแล้วนะฉันคิดว่าคนจะไม่สนใจแล้วอะ
3: ยังนะแกมีคนสนใจอยู่แถมในแชทกลุ่มอะหลายห้องก็ยังพูดถึงกันอยู่เลยตอนเนี้ยรู้กันหมดแล้วจ้ะว่าคนเขียนคือพายม.5ห้องเรา
5: ตอนนี้แกเป็นนักเขียนประจำโรงเรียนของแท
4: ้ภูมิใจแทนเลยอะพายเขียนดีขนาดนี้ไม่แปลกใจที่คนแชร์กันเยอะ
5: ดูต่างจากน้องชายแกเลยเนาะคนนึงเขียนบทความอีกคนดันไปมีเรื่อง
2: ไอ้ไม
5: ้เออขอโทษเราพูดไม่คิดเองอะ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าฉันก็ไม่อยากให้เอาเรื่องพีทมาเทียบแบบนั้นนะ
3: ไม่ได้ตั้งใจหรอกนั่นเป้นี่เพิ่งซื้อข้าวมาเลยเป้มานั่งด้วยกันไหม
6: ไม่อ่ะคนไม่เยอะโต๊ะยังว่างทั้งเยอะอะเราไปนั่งอีกโต๊ะดีกว่า
4: เอ๊ะปกติชวนนั่งเป้ไม่เคยปฏิเสธเลยนะ
5: วันนี้อยากนั่งกินคนเดียวมั้ง
1: พายเรื่องข่าวก่อนอ่ะแกยังไม่ได้คุยกับเป้เลยใช่ไหม
2: ยัง
1: แกก็รู้ใช่ไหมว่าที่พูดไปวันนั้นน่ะมันแรงไปหน่อยถ้าไม่อยากให้เรื่องมันค้างอยู่แบบนี้แกควรไปคุยกับเป้นะ
2: ฉันรู้ทุกคนกำลังยินดีกับเรื่องของเราแต่ในใจกลับมีบางอย่างที่ติดค้างคำพูดที่เผลอพูดไปมันไม่หายไปเองง่ายๆถ้าไม่กล้ากลับไปแก้ไขมันก็จะค้างคาไปเรื่อยๆ

0: มีอะไรหรอ
1: เออจะไปไหนอ่ะ
0: ห้องสมุด
1: อ๋องั้นดีเลยฉันน่ะอยากจะฝากช่วยหาหนังสือให้หน่อยสิ
0: หนังสืออะไรอ่ะ
1: หนังสือชื่อคำพูดที่หลุดออกมาก่อนจะคิด
0: อืมฟังดูคุ้นๆอยู่เหมือนกันเหมือนเคยเห็นเดี๋ยวไปดูให้ละกัน
1: ขอบใจนะ
0: แล้วพีทเป็นไงบ้างอ่ะ
1: อ๋อทางโรงเรียนน่ะ
0: เอางี้ได้มั้ยฉันรีบนะเดี๋ยวกลัวหมดเวลาพักเที่ยงซะก่อนเดี๋ยวเดินไปเล่าไปได้ป่ะ
1: ได้สิ
0: เมื่อกี้เธอบอกว่าทางโรงเรียนทำไมนะ
1: แม่ฉันน่ะไปคุยกับครูมาแล้วสรุปว่าไม่หนักมากพีทยังมาเรียนได้ตามปกติแต่ต้องทำกิจกรรมเพิ่มเหมือนเป็นการปรับพฤติกรรมน่ะ
0: อย่างว่าแหละทั้งสองคนนั้นน่ะไม่ได้มีใครเป็นอะไรฉันว่าน่ะผิดทั้งคู่แหละ
1: อืมตอนแรกฉันก็กังวลเยอะเลย
0: แต่ถ้าไม่มีใครพูดอะไรเพิ่มให้มันไปไกลเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเบาลงเอง
1: อืมอืมใช่ใช่เนี่ยคุยกันยาวจนเดินมาถึงห้องสมุดแล้วเหรอเนี่ย
0: คุยกับฉันเพลินเลยใช่ไหมล่ะ
1: นายถามเยอะตั้งหากฉันก็เล่าเรื่องพีทไปเรื่อยๆมันก็เพลินอย่างที่เปว่านั่นแหละพูดจนไม่รู้ตัวเลยว่าเดินมาไกลแค่ไหน
0: งั้นก็เข้าไปหาหนังสือด้วยกันละกัน
1: นี่ในตั้งใจใช่ไหมล่ะหลอกให้ฉันเดินมาหาหนังสือเองใช่ไหมเนี่ย
0: เธอฉลาดจะตายใครจะหลอกได้ฉันก็ต้องมาหาหนังสือเองหลายเล่มเลยไหนๆก็มาถึงละเข้าไปช่วยฉันหน่อยละกันหาหนังสือที่เธออยากได้ด้วย
1: งั้นเข้าไปด้วยกันก็ได้

0: นามาได้ยังไงเนี่ย
1: แวะมาดูหน่อยนะเห็นเงียบๆไปคิดว่าบ้านนี้คงวุ่นน่าดูโทษนะไม่ได้โทรบอกก่อนเลยว่าจะมาพอดีขับรถผ่านมาแถวนี้เลยเลี้ยวเข้ามาเลย
0: ช่วงนี้มันก็มีเรื่องจริงๆล่ะนั่งก่อนนั่งๆและเนี่ยน้ำจ้ะ
1: แล้วเด็กๆล่ะ
0: ยังไม่กลับหรอกปกติกว่าจะถึงบ้านกันก็เย็นหน่อยถ้าบางวันมีกิจกรรมที่โรงเรียนก็ยิ่งเย็นเข้าไปใหญ่เลย
1: นี่รู้ไหมบทความของพายน่ะตอนนี้นี่เพจคนกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากเลยนะบรรณาธิการเพจยังทักมาชมงานเขียนเลยว่ามุมมองดีภาษาไม่แรงแต่กระทบใจ
0: บทความอะไรหรอพายไม่เคยพูดให้ฉันฟังเลยนะนา
1: แล้วกันแต่ก็นะเด็กมันก็เป็นแบบนั้นล่ะทำอะไรได้ดีแต่ก็ไม่ค่อยเล่าพายเขาอ่ะเขียนบทความเกี่ยวกับที่โรงเรียนแล้วให้ฉันช่วยหาที่ลงให้นี่เดี๋ยวฉันส่งลิงก์ให้เข้าไปอ่านดูนะเธอจะต้องภูมิใจในตัวลูกสาวแน่นอนฉันส่งไปแล้วไว้ว่างๆค่อยอ่านแล้วกันพายเนี่ยเป็นคนจริงจังมากเลยนะ
0: ใช่พายเป็นแบบนั้นแหละฉันเลยไม่ค่อยกังวลเรื่องพายเท่าไหร่รู้สึกว่าลูกจัดการตัวเองได้ดีจะห่วงก็แต่พีทนั่นแหละ
1: เด็กผู้ชายวัยเนี้ยมันก็มีช่วงที่สับสนแบบนั้นแหละยังไม่รู้ว่าจะจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงพีทมาแล้ว
2: แม่ผมกลับมาแล้วครับอ้าวสวัสดีครับนานานา
1: สวัสดีจ้าวันนี้กลับเร็วหรอพีท
2: วันนี้ม.4เขาปล่อยเร็วนะครับผมขอตัวไปที่ห้องก่อนนะครับ
1: เหมือนพีทจะไม่ได้ยินที่เราคุยกันเนาะ
0: ดีแล้วล่ะ

0: แม่กับน้านานาคงคิดว่าเราไม่ได้ยินอะไรแต่จริงๆแล้วเราได้ยินหมดได้ยินว่าพี่พายทำให้แม่ภูมิใจได้ยินว่าทุกคนเป็นห่วงเราเพราะกลัวว่าเราจะพลาดอีกเราไม่ได้โกรธใครแค่รู้สึกแปลกๆเหมือนตัวเองกลายเป็นความกังวลของแม่ยิ่งคิดถึงพี่พายเรายิ่งรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็ไม่ดีพอทั้งที่ไม่ได้อยากสร้างปัญหาแค่บางครั้งมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราไม่อยากให้แม่ต้องมาเครียดไม่อยากเป็นภาระของใครแต่ความกดดันพวกนี้มันทำให้ตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะชอบตัวเองยังไงในวันที่รู้สึกว่าตัวเองทำให้คนที่รักต้องผิดหวัง
1: ไม้ในสายฝนขอบคุณทุกหัวใจที่ร่วมเดินทางเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเรา
2: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนตอนต่อไปได้ที่คนลูกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลูกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
3: สูงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
5: อัลเบโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: สถานีวิทยุจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะจังหวัดพิษณุโลกเปิดศึกเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานขณะที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมากราบพระพุทธชินราชและเที่ยวชมงานเป็นการส่วนตัวสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รองนายกรัฐมนตรีหารือทูตอินเดียเดินหน้าหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ดันร่วมสร้างร่วมลงทุนเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมใช้เวที JTC ขยายการค้าและแก้อุปสรรคคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
6: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเดินหน้าความร่วมมือไทยอินเดียในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ผลักดันการร่วมสร้างร่วมลงทุนหรือ co-creation co-investment ในสาขาที่มีศักยภาพเช่นสมุนไพรและเภสัชภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอาหารแปรรูปอุตสาหกรรมสีเขียวยานยนต์ก่อสร้างและธุรกิจการต้อนรับเพื่อร่วมผลิตและเชื่อมโยงเข้าห่วงโซ่อุปทานโลกโดยทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าขับเคลื่อนความร่วมมือให้เห็นความคืบหน้าภายใน45วันขณะนี้มีนักลงทุนไทย 5-6 รายสนใจร่วมมือกับอินเดียขณะที่บริษัทอินเดียเตรียมลงทุน Data Center ในไทยและมีหลายบริษัทอยู่ระหว่างการร่วมลงทุนกับบริษัทไทยอีกทั้งสองฝ่ายยังเห็นตรงกันใช้เวทีคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC เป็นกลไกติดตามความร่วมมือขยายการเปิดตลาดและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าโดยอินเดียเสนอจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านบริการไทยและอินเดียอยู่ระหว่างเชื่อมระบบชำระเงิน UIP ของอินเดียกับพร้อมเพย์ของไทยรวมถึงการหารือการใช้เงินบาทและรูปีเพื่อลดต้นทุนการค้าและร่วมพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการต้อนรับและอาชีวศึกษาสำหรับการค้าไทยและอินเดียช่วง7เดือนแรกของปี2569มีมูลค่าเกือบ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: ที่ลำน้ำหน้าหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกคึกคักไปด้วยเสียงเชียร์หลังเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569โดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีปีนี้มีเรือยาวกว่า50ลำจากทั่วประเทศเข้าชิงชัยโดยวันที่19กันยายนแข่งขันรอบคัดเลือกก่อนชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ในพิธีเปิดยังสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ร่วมงานเมื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมากราบพระพุทธชินราชก่อนเดินเที่ยวชมงานและการแข่งขันเรือยาวร่วมกับประชาชนเป็นการส่วนตัวการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวพิษณุโลกที่ผูกพันกับสายน้ำน่านมายาวนานพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ปิดท้ายที่ผลฟุตบอลไทยลีกและพรีเมียร์ลีกอังกฤษติดตามได้จากคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
7: ฟุตบอลไทยลีกวันนี้3คู่จบลงแล้วทุกคู่นะครับมีผลดังนี้นะครับราศีสลายยูไนเต็ดเล่นในบ้านเสมอกับลำพูนวอร์เรียร์1-1ครับปัตตานี FC เปิดบ้านเหลือ10คนพ่ายพีทีประจวบ0-3และสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับพ่ายให้กับศรีสะเกษยูไนเต็ด0-1ครับส่วนพรุ่งนี้4คู่นะครับชลบุรี FC จะเปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดระยองพบราชบุรีสุโขทัยจะพบกับการท่าเรือนะครับและทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะเล่นใน True BG Stadium พบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษ5คู่จบลงแล้ว1คู่ครับท็อตแนมฮอสเปอร์เล่นในบ้านพ่ายให้กับแอสตันวิลล่า2-3อภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
8: ขับรถมีวินัยมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: จากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวเนี้ยแค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
3: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: ียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยในเวลา 0:00 น.ตรงถึง 0:30 น.ของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ำคืนนี้ก็พบกับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆที่จะได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569วันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาติไทยนะครับนั่นก็คือ20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติสำหรับประวัติความเป็นมานะครับของวันเยาวชนแห่งชาตินะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชกิจวงศ์ถึง2พระองค์นั่นก็คือรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชกาลที่8ครับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินซึ่งทั้ง2พระองค์นะครับได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรที่จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์เยาวชนจึงควรกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติเช่นกับยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ถามว่าเยาวชนคือใครและก็มีความสำคัญอย่างไรคำว่าเด็กและเยาวชนนะครับมีกล่าวไว้ในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติว่าเด็กหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และเยาวชนหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์สำหรับเครื่องหมายนะครับของวันเยาวชนแห่งชาตินะครับเครื่องหมายเยาวชนได้รับพระราชทานบ่มราชานุญาตนะครับให้ใช้พระมหาพิชัยมงกุฎบนส่วนยอดของเครื่องหมายเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจนะครับและก็เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเยาวชนรูปลักษณะของเครื่องหมายนี้นะครับเป็นรูปโล่สีธงชาติมีอักษรคำว่าเยาวชนสีขาวอยู่ในวงกลมพื้นสีเขียวเบื้องบนนะครับเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎมีรัศมีอุณาโลมเบื้องล่างนะครับมีอักษรสีแดงว่าพลังพัฒนาชาติรองรับด้วยรวงข้าว9รวงแยกออกเป็นทางขวา5รวงและก็ทางซ้าย4รวงนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำหรับวันเยาวชนแห่งชาตินี้นะครับก็สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ได้ประกาศให้ปีพุทธศักราช2528เป็นปีเยาวชนสากลและให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมเฉลิมฉลองในปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญก็คือร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชนซึ่งหมายถึงหนุ่มสาวที่มีอายุตั้งแต่18ปีถึง25ปีนะครับได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตแล้วก็สามารถที่จะช่วย สร้างเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมดังนั้นนะครับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติหรือว่าสยช.ในขณะนั้นจึงได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบให้มีวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมตินะครับเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค์นะซึ่งก็ตามที่ได้กล่าวแล้วว่าทั้งสองพระองค์นะครับได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินะครับในขณะที่ทรงพระเยาว์สำหรับการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติในวันที่20กันยายนของทุกปีนะครับก็เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนนะครับได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองคิดริเริ่มสร้างสรรค์และก็เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับเยาวชนในด้านต่างๆพัฒนาการเป็นผู้นำมีจิตอาสาแก่เด็กและเยาวชนแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยผู้เข้าร่วมงานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและก็ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนมีนักเรียนเหล่าทัพนักเรียนพยาบาลสภาเด็กและเยาวชน76จังหวัดรวมถึงเครือข่ายเด็กและเยาวชนด้วยสำหรับกิจกรรมนะครับในส่วนกลางนะครับก็จะมีพิธีพระราชทานโล่และเกียรติบัตรมีนิทรรศการของในหลวงรัชกาลที่5และในหลวงรัชกาลที่8รวมถึงกิจกรรมเทิดพระเกียรติรัชกาลปัจจุบันด้วยมีการแสดงผลงานของเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ11สาขาแล้วก็ในส่วนของภูมิภาคนั้นก็มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือว่าพมจ.รวมถึงบ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง76จังหวัดได้จัดกิจกรรมขึ้นนะครับเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติในพื้นที่ทั่วประเทศอันนี้ก็คือวันสำคัญของวันเยาวชนแห่งชาตินะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกช่วงนี้นะครับเราก็ไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ช่วงวันนี้ในอดีตครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับช่วงวันนี้ในอดีตนะครับซึ่งทุกๆเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับตรงกับวันที่20กันยายนในปีต่างๆซึ่งก็มีเหตุการณ์ทั้งที่มีความสำคัญของโลกและก็ของประเทศไทยเริ่มเหตุการณ์แรกนะครับก็ตามที่ได้กล่าวแล้วถึงวันสำคัญก็คือวันเยาวชนแห่งชาตินะครับสืบเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพนะครับของยุวกษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค์เหตุการณ์แรกนะครับก็คือ20กันยายนพุทธศักราช2396นะครับเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีทรงเป็นพระโอรสองค์ที่9นะครับในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นองค์ที่1ในสมเด็จพระเทพศิรินทรามาสทรงขึ้นครองราชนะครับภายหลังจากรัชกาลที่4สวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411ก่อนที่จะประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะครับในวันที่11พฤศจิกายน2411เมื่อพระชนมายุ15พรรษาซึ่งเมื่อเริ่มรัชกาลนะครับก็จะต้องมีผู้สำเร็จราชการนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์นะครับช่วงบุญนาคจนกระทั่งทรงมีพระชนมายุถึง18พรรษาจึงมีพระราชอำนาจเต็มพระองค์นะครับทรงปฏิรูปการปกครองบ้านเมืองให้ทันสมัยขึ้นทรงผนึกแผ่นดินล้านนานะครับทรงออกพระราชบัญญัติให้เลิกทาสในยุคนั้นก็ประเทศก็ทางตะวันตกก็เริ่มเข้ามาล่าอาณานิคมพระองค์ก็ได้เสด็จไปต่างประเทศนะครับเพื่อทอดพระเนตรความเจริญในประเทศตะวันตกแล้วก็นำกลับมาพัฒนาบ้านเมืองในขณะเดียวกันนะครับก็มีการเสด็จประพาสต้นเพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรนอกจากนี้ก็ยังทรงบำรุงความผาสุกของประชาชนโดยริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าประปาไปรษณีย์โทรเลขโรงพยาบาลการศึกษาศาสนาแล้วก็ส่งเจ้านายหลายพระองค์นะครับรวมถึงพระราชรถนะครับไปศึกษาในยุโรปเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศนะครับดังนั้นนะครับการพัฒนาของพระองค์นะครับก็ส่งผลทำให้สยามมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วพระองค์นะครับได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งหมายความว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนนะครับต่อมานะครับแล้วก็มีการกำหนดอีกวันหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับองค์ท่านก็คือ23ตุลาคมของทุกปีนะครับเป็นวันปิยมหาราชซึ่งเป็นวันที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จสวรรคตขณะที่มีพระชนมายุ58พรรษาครองราชนาน42ปีเหตุการณ์ต่อมานะครับ20กันยายนพุทธศักราช2468เป็นวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8แห่งราชวงศ์จักรีพระองค์นะครับเป็นพระราชรถของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอรุณยเดชวิกรมพระบรมราชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีภายหลังเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับในปี2475พระราชชนนีนะครับทรงนำพระราชรถนะครับไปประทับที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระองค์ได้ศึกษาต่อที่นั่นนะครับแล้วก็เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติโดยไม่ได้มอบหมายให้เจ้านายพระองค์ใดสืบราชทายาทคณะรัฐมนตรีนะครับจึงได้กราบบังคมทูลเชิญพระองค์เจ้าอานันทมิดลขึ้นครองราชขณะที่ทรงพำนักอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์มีพระชนสาเพียง9พรรษาทรงได้รับการเฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลโดยมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยาพิชเยนโยธินอุ่มอินทรโยธินแล้วก็ต่อมามีนายปรีดีพนมยงค์นะครับซึ่งก็เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จนกระทั่งพระองค์เสด็จกลับประเทศไทยระหว่างที่เสด็จกลับพระนครสองครั้งก็เ
ระหว่างที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2เมื่อสงครามสงบแล้วนะครับก็เสด็จกลับนิวัตพระนครอีกครั้งหนึ่งพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีและก็สมเด็จพระเจ้าน้องนางน้องยาเธอนะแล้วก็ทรงเริ่มปฏิบัติภารกิจครั้งแรกด้วยการเสด็จเยี่ยมเกษตรกรที่บางเขนแล้วก็ไปมีเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวจีนแล้วก็ชาวไทยนะครับก่อนที่พระองค์นะครับจะเตรียมตัวกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับในวันที่13มิถุนายน2489แต่พระองค์ก็ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนนะครับเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ด้วยสาเหตุทรงต้องพระแสงปืนหน้าห้องพระบรรทมที่พระที่นั่งบรมพิมานภายในพระบรมราชวังขณะพระชนมายุเพียง21พรรษารวมเวลาครองราชนะครับนาน12ปีต่อมานะครับวันที่20กันยายนพุทธศักราช2489เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับที่เมืองคานทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสสำหรับเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานนี้นะครับก็ได้มีการจัดแล้วก็มีการเลื่อนหลายครั้งจนในที่สุดนะครับก็เลื่อนมาในเดือนพฤษภาคมก็มีการมอบรางวัลมากมายนะครับสำหรับประเทศไทยมีภาพยนตร์ไทยเรื่องเดียวนะครับที่ได้รับรางวัลจากเมืองคานนั่นก็คือเรื่องสัตว์ประหลาดผลงานของอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลได้รับรางวัลก็คือจูรี่ไพรส์ซึ่งหมายถึงว่ารางวัลขวัญใจของคณะกรรมการในปี2547แล้วก็วันที่20กันยายนนะครับเป็นวันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาตินะครับก็สืบเนื่องจากพระราชดำรัสนะครับในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบุรีกุมารีนะครับเมื่อครั้งเสด็จประพาสตรวจสอบคลองแสนแสบแล้วก็เยี่ยมประชาชนทั้งสองฝั่งเมื่อวันที่20กันยายน2537ว่าคลองแสนแสบเป็นคลองสำคัญในประวัติศาสตร์ที่สมควรได้รับการดูแลรักษาต่อไปดังนั้นนะครับคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นจึงมีมตินะครับให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์และรักษาคูคลองแห่งชาติและก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับซึ่งตรงกับวันที่20กันยายนในปีต่างๆสำหรับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับก็ยังต่อเนื่องนะครับสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกำหนดการซ้อมย่อยการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคก็ผ่านไปแล้วครั้งที่6นะครับเมื่อวันที่17กันยายนเหลืออีก1ครั้งนะครับสำหรับเดือนกันยายนก็คือวันที่23กันยายนสำหรับในวันนี้นะครับก็หลังจากที่ได้นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรือพระที่นั่งไปแล้วนะครับก็คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนครราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงวันนี้ก็จะเป็นลำที่4นะครับก็คือลำสุดท้ายในเรือพระที่นั่งก็คือเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9สำหรับเรือพระที่นั่งลำนี้นะครับเป็นเรือพระที่นั่งกิ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองนะครับในวาระโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกของรัชกาลที่9ในวันที่9มิถุนายน2539โดยนำโขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณนะครับที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่4มาเป็นต้นแบบนะครับเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9นะครับลำเรือก็ทำจากไม้ตะเคียนทองมีความยาว 44.3 เมตรกว้าง 3.2 เมตรกินน้ำลึก 0.4 เมตรใช้ฝีพายทั้งหมดนะครับ50นายขนเรือนะครับทำจากไม้สักทองลงลักปิดทองประดับกระจกจำหลักนะครับรูปพระนารายณ์สี่กรทรงเทพสาตราก็คือตรีกทาจักสังทรงเครื่องภูสิตาภรณ์และมงกุฎยอดชัยประทับยืนบนหลังพญาครุฑลายบริเวณหัวเรือนะครับมีลักษณะเป็นก้านคดใบเทศมีครุฑประกอบที่กัวก้านคดนะครับอันนี้คือลักษณะของเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ก็จบนะครับสำหรับเรือพระที่นั่ง4ลำต่อไปก็จะเป็นสาระน่ารู้ของเรือรูปสัตว์8ลำนะครับซึ่งจะได้นำมาให้คุณฟังได้รับฟังในโอกาสต่อไปสำหรับในการซักซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับพี่น้องประชาชนก็ยังสามารถที่จะรับชมได้นะครับตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งธนบุรีนะตั้งแต่ใต้สะพานพระราม8นะครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามราชนาวิกสภาส่วนฝั่งพระนครนะครับก็ตั้งแต่สะพานพระราม8นะครับสวนสันติชัยปราการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างแล้วก็ท่าเตียนนะครับก็ตั้งแต่13นาฬิกาเป็นต้นไปก็ไปรับชมกันได้คุณฟังครับสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลานะครับของรายการเทิดเกล้าชาวไทยแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา0นาฬิกาตรงถึง0นาฬิกา30นาทีพร้อมด้วยสาระน่ารู้สำหรับในคืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

้รับความเจ็บเผาไว้ความสุขทางใจของใครของอันไปเลิกกับเขาเพื่อความหักของเฮาได้บอกมักเจ้าหลายกระเดียกระโดดกะหูอยู่นอว่าผิดศีลธรรมแค่เสียงในหัวหูอยู่ว่าสัวว่าบาปกรรมขอโทษแฟนเจ้าที่อาหิทะลำหัวใจถ้าได้ก็ดี

กระเดียกระดองกะหูอยู่น้อว่าผิดศีลธรรมแค่เสียงในหูหูอยู่ว่าสัวว่าบากรรมขอโทษแฟนเจ้าที่อ้ายทะลำหัวใจถ้าได้

อ้ฉันกามเทพคงเกลียดขี้หน้าเราแล้วใช่ไหมเกิดความรักครั้งใดบ่เคยได้ลุ้นอยากจะเจอเนื้อคู่แต่ดันไปเจอเนื้อตุนโดนเขาต้มซะจนเกือบเปื่อยอยู่เรื่อยไปน้องโดนซ้วมเขาแต่ว่าเขาได้ซ้วมกอดน้องฟ้าออกขึ้นพอแ

ท่านฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะคนเราที่ฟุ้งเฟ้อไม่มีทางที่จะหาทรัพย์มาป้อนความฟุ้งเฟ้อได้ความฟุ้งเฟ้อนี้อ้าปากตลอดเวลาจะป้อนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอเมื่อป้อนเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่พอแล้วก็หาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอความไม่พอนี้ไม่สามารถที่จะหาอะไรมาป้อนให้อิ่มได้ฉะนั้นถ้าจะต่อต้านความเดือดร้อนไม่ใช่ว่าจะต้องประหยัดมัธยัสถ์แต่จะต้องปกป้องความฟุ้งเฟ้อและป้องกันด้วยวิธีการที่มักจะใช้เพื่อที่จะมาป้อนความฟุ้งเฟ้อนี้คือความทุจริตฉะนั้นการที่จะรณรงค์ที่จะต่อสู้เพื่อให้คนมัธยัสถ์และประหยัดก็อยู่ที่ตัวเองไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นตัวเองต้องทำเองต้องฝึกตัวให้รู้จักความพอดีพอเหมาะถ้าไม่พอดีไม่พอเหมาะมันจะเกิดทุจริตในใจได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่คณะลูกเสือชาวบ้านที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินกลับจากแปลพระราชทานจากจังหวัดสกลนครณสนามบินดอนเมืองเมื่อวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2527
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
3: ครับมาถึงช่วงที่2ของรายการช่วงปณิธานความดีเมื่อวานนี้ทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวไมคิงในหลวงของเรานะครับในหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายซึ่งศาสตราจารย์ดร.อุกิตมงคลนาวินนะครับซึ่งได้เขียนเอาไว้แล้วก็ในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องราวไมคิงในหลวงของเรานั้นก็คงเอาไว้ต่อในวันสัปดาห์หน้าส่วนวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติไทยเรานั่นก็คือเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ในช่วงปณิธานความดีก็จะได้นำเสนอเรื่องราวและก็ความสำคัญของวันเยาวชนแห่งชาติก่อนคุณผู้ฟังครับวันนี้วันที่20กันยายน2569ซึ่งวันที่20กันยายนของทุกปีนะครับเป็นวันเยาวชนแห่งชาติอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพนะครับของพระมหากษัตริย์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ถึงสองพระองค์นั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ซึ่งทั้งสองพระองค์นะครับได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์เยาวชนจึงควรกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติเช่นยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์คำว่าเยาวชนคือใครและก็มีความสำคัญอย่างไรคำว่าเด็กและเยาวชนนะครับมีกล่าวไว้ในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติว่าเด็กหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และเยาวชนหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์ความหมายของเยาวชนแห่งชาตินะครับก็ได้ให้ไปแล้วทีนี้มาดูเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาตินะครับสำหรับเครื่องหมายเยาวชนได้รับพระราชทานและก็พระบรมราชานุญาตให้ใช้พระมหาพิชัยมงกุฎบนส่วนยอดของเครื่องหมายเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจและสิริมงคลแก่ชีวิตของเยาวชนรูปลักษณะของเครื่องหมายนี้นะครับเป็นรูปโล่สีธงชาติมีอักษรคำว่าเยาวชนสีขาวอยู่ในวงกลมพื้นสีเขียวเบื้องบนนะครับเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎมีรัศมีอุณาโลมเบื้องล่างนะครับมีอักษรสีแดงว่าพลังพัฒนาชาติแล้วก็รองรับด้วยรวงข้าว9รวงแยกอยู่ทางด้านขวา5รวงและด้านซ้าย4รวงองค์การสหประชาชาตินะครับหรือว่า UN ได้ประกาศให้ปีพุทธศักราช2528เป็นปีเยาวชนสากลแล้วก็ให้ประเทศสมาชิกนะครับได้ร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติก็เพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชนนะครับซึ่งมีอายุนะครับตั้งแต่18ถึง25ปีนะครับซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มสาวได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตและสามารถที่จะช่วยสร้างเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมดังนั้นนะครับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติในขณะนั้นจึงได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบให้มีวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมตินะครับเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย2พระองค์การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาตินะครับในวันที่20กันยายนของทุกปีก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนนะครับได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับเยาวชนในด้านต่างๆพัฒนาการเป็นผู้นำที่มีจิตอาสาตั้งแต่เด็กและเยาวชนแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติวันนี้จึงขอน้อมนำพระราชดำรัสซึ่งพระองค์ท่านนะครับในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้เนื่องในวันเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางเมื่อวันที่28มกราคม2495ความว่าอนาคตของชาติทุกชาติย่อมขึ้นอยู่แก่เด็กเพราะเด็กก็คือผู้ใหญ่ในวันเวลาข้างหน้าถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลธรรมเคารพต่อบทกฎหมายของบ้านเมืองเสียตั้งแต่เยาว์วัยเมื่อเติบโตขึ้น พลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดีและประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็โดยต้องมีพลเมืองดีดังว่ามานี้ข้าพเจ้าจึงมีความพอใจที่รัฐบาลของข้าพเจ้าได้มีความสนใจในปัญหาเกี่ยวกับการที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดและพยายามคิดหาทางที่จะอบรมบุคคลเหล่านี้ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีพระราชดำรัสนี้ก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้นะครับในการดำเนินชีวิตเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับเด็กเยาวชนนักศึกษาตลอดจนทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองโดยตามบทบาทตามบทบาทหน้าที่เพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างสังคมที่ดีสำหรับเด็กเยาวชนและนักศึกษานะครับก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นั่นก็คือในเรื่องของการฝึกฝนตนเองนอกเหนือจากการเรียนวิชาการแล้วควรที่จะตั้งใจฝึกฝนตนเองให้มีวินัยรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ควบคุมตนเองไม่ให้หลงผิดไปตามสิ่งที่ยั่วยุการมีคุณธรรมนำความรู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงข้อสอบไม่ลอกผลงานผู้อื่นมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมสถาบันและสังคมการเคารพกติกาเริ่มต้นง่ายๆจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเคารพกฎจราจรและไม่กระทำสิ่งที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเพื่อสร้างความเคยชินในการเป็นพลเมืองที่เคารพกฎหมายในอนาคตแล้วก็สุดท้ายคือการมองการไกลให้ตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งที่ตนเองทำในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจเรียนการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเองและทิศทางของประเทศในวันข้างหน้าต่อไปเป็นหลักปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่และก็ผู้ปกครองประการแรกคือการเป็นเบ้าหลอมตัวจริงพ่อแม่นะครับก็คือครูคนแรกควรที่จะปลูกฝังศีลธรรมกิริยามารยาทและความรับผิดชอบให้แก่ลูกตั้งแต่ยังเล็กด้วยการทำเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะว่าเด็กนั้นมักจะซึมซับพฤติกรรมจากคนในบ้านต่อมานะครับก็คือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยการใส่ใจดูแลสุขทุกข์คอยสังเกตพฤติกรรมและพูดคุยรับฟังลูกด้วยความเข้าใจเพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เด็กนั้นหันไปพึ่งยาเสพติดพึ่งอบายมุขหรือกลุ่มเพื่อนที่ชักชวนไปในทางที่ผิดอันนี้ก็คือสิ่งที่จะได้น้อมนำหลักคิดนะครับจากพระราชดำรัสเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็ปิดท้ายช่วงปฏิทานความดีนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์หนึ่งเรื่องนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้วันที่21กันยายนก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติไทยเรานั่นก็คือเป็นวันประมงแห่งชาติโดยกรมประมงนะครับมีกำหนดจัดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีภายใต้แนวคิดก็คือใต้ร่มพระบารมี100ปีในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารโดยจะมีการถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางตลอด1ศตวรรษผ่าน4ยุคสำคัญนั่นก็คือยุคแห่งการก่อตั้งยุคแห่งการพัฒนายุคเพื่อความก้าวหน้าและยุคเพื่อความยั่งยืนโดยทั้ง4เรื่องราวนี้นะครับจะถูกนำมาร้อยเรียงเรื่องราวถ่ายทอดผ่านกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆภายในงานตลอด2วันนะครับก็คือวันที่21และ22โดยในวันที่21กันยายนนะครับในช่วงเช้าได้รับพระกรุณาธิคุณนะครับจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีทรงปล่อยพันสัตว์น้ำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการครบรอบ100ปีของกรมประมงซึ่ง ไฮไลท์สำคัญของการจัดงานนะครับก็จะประกอบด้วย6นิทรรศการแล้วก็มีการมอบรางวัลในช่วงบ่ายนะครับก็จะมีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการการประมงเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเช่นรางวัลข้าราชการดีเด่นรางวัลเลิศรัฐรางวัล DOF Next Gen Influencer เป็นต้นในโอกาสนี้นะครับกรมประมงก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่ศตวรรษใหม่กับกรมประมงก็พบกับกิจกรรมมากมายนะครับที่ให้ทุกท่านได้มาสัมผัสเข้าชมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายโดยจัดระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นคุณผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้นะครับรายการศาสตร์แห่งธรรมปราชาช่วงปณิธานความดีนะครับก็ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวันสำคัญของวันเยาวชนแห่งชาติและก็ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันประมงแห่งชาติในสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ฟังก็มาติดตามเรื่องราวไมคิงในหลวงของเรากันต่อนะครับในหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ศาสตราจารย์ดร.อุกฤษมงคลนาวินนะครับได้เขียนเอาไว้สำหรับในช่วงนี้นะครับก็ไปติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะในเดือนกันยายนของทุกปีมีวันสำคัญของชาติคือวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนอันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยค่ะและองค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเชิดชูพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกในวาระครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2535ค่ะในรายการวันนี้จึงขอเสนอเรื่องราวการสดุดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกคือพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลค่ะท่านผู้ฟังคะพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นการพิธีที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสดุดีและเผยแพร่พระกิตติคุณสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยค่ะรางวัลนี้เป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลอง100ปีแห่งการพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในพุทธศักราช2535ค่ะด้วยสำนึกในพระกรณียกิจที่ทรงช่วยเหลือปรับปรุงด้านการแพทย์ไทยในยุคเริ่มต้นให้ก้าวหน้าเข้าสู่มาตรฐานทันสมัยส่งแพทย์และพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาวงการแพทย์อย่างต่อเนื่องค่ะจนปรากฏเป็นคุณูปการใหญ่หลวงต่อการแพทย์และสาธารณสุขของไทยจนถึงปัจจุบันนะคะรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลระหว่างประเทศที่มอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการแพทย์และด้านการสาธารณสุขมีการกั่นกรองรายชื่อเบื้องต้นโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศและพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายโดยคณะกรรมการนานาชาติอันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกชาวต่างประเทศและชาวไทยค่ะมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นทั้งสองสาขาโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาพร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความเสียสละมีความเมตตาอาทรและมีปณิธานที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างแท้จริงค่ะองค์ประธานมูลนิธิคือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะนับแต่พุทธศักราช2535จนปัจจุบันมีบุคคลและองค์กรจากประเทศต่างๆได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจำนวน98รายก็มีคนไทย4รายนะคะยกตัวอย่างจากต่างประเทศเช่นสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาบราซิลจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียและไทยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประกอบด้วยเหรียญรางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐค่ะพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ซึ่งจัดขึ้นณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์เสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีพระราชทานรางวัลเมื่อพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วมีพระราชดำรัสพระราชปฏิสันถารแก่ผู้ได้รับรางวัลค่ะท่านผู้ฟังคะรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลรางวัลระดับนานาชาติที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทั้งยังเป็นต้นแบบให้เกิดความชื่นชมศรัทธาในการเสียสละกำลังกายกำลังความคิดและประโยชน์ส่วนตัวเพื่อสร้างผลงานที่ก่อประโยชน์สุขและความเจริญในสังคมส่วนรวมสมดังพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลรยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ทรงเน้นย้ำให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเพื่อปรากฏเป็นผลสำเร็จอย่างยั่งยืนแก่มวลมนุษยชาติสืบไปค่ะ
0: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะคนเราที่ฟุ้งเฟ้อไม่มีทางที่จะหาทรัพย์มาป้อนความฟุ้งเฟ้อได้ความฟุ้งเฟ้อนี้อ้าปากตลอดเวลาจะป้อนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอเมื่อป้อนเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่พอแล้วก็หาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอความไม่พอนี้ไม่สามารถที่จะหาอะไรมาป้อนให้อิ่มได้ฉะนั้นถ้าจะต่อต้านความเดือดร้อนไม่ใช่ว่าจะต้องประหยัดมัธยัสถ์แต่จะต้องปกป้องความฟุ้งเฟ้อและป้องกันด้วยวิธีการที่มักจะใช้เพื่อที่จะมาป้อนความฟุ้งเฟ้อนี้คือความทุจริตฉะนั้นการที่จะรณรงค์ที่จะต่อสู้เพื่อให้คนมัธยัสถ์

0: ประหยัดก็อยู่ที่ตัวเองไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นตัวเองต้องทำเองต้องฝึกตัวให้รู้จักความพอดีพอเหมาะถ้าไม่พอดีไม่พอเหมาะมันจะเกิดทุจริตในใจได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรพระราชทานแก่คณะลูกเสือชาวบ้านที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินกลับจากแปลพระราชทานจากจังหวัดสกลนครณสนามบินดอนเมืองเมื่อวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2527
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวิวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
2: ครับมาถึงช่วงที่2ของรายการช่วงปณิธานความดีเมื่อวานนี้ทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรานะครับในหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายซึ่งศาสตราจารย์ดร.อุกิตมงคลนาวินนะครับซึ่งได้เขียนเอาไว้แล้วก็ในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรานั้นก็คงเอาไว้ต่อในวันสัปดาห์หน้าส่วนวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติไทยเรานั่นก็คือเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ในช่วงปณิธานความดีก็จะได้นำเสนอเรื่องราวและก็ความสำคัญของวันเยาวชนแห่งชาติก่อนคุณผู้ฟังครับวันนี้วันที่20กันยายน2569ซึ่งวันที่20กันยายนของทุกปีนะครับเป็นวันเยาวชนแห่งชาติอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพนะครับของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ถึง2พระองค์นั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ซึ่งทั้งสองพระองค์นะครับได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์เยาวชนจึงควรกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติเช่นยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์คำว่าเยาวชนคือใครและก็มีความสำคัญอย่างไรคำว่าเด็กและเยาวชนนะครับมีกล่าวไว้ในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติว่าเด็กหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และเยาวชนหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์ความหมายของเยาวชนแห่งชาตินะครับก็ได้ให้ไปแล้วทีนี้มาดูเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาตินะครับสำหรับเครื่องหมายเยาวชนได้รับพระราชทานและก็พระบรมราชานุญาตให้ใช้พระมหาพิชัยมงกุฎบนส่วนยอดของเครื่องหมายเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจและสิริมงคลแก่ชีวิตของเยาวชนรูปลักษณะของเครื่องหมายนี้นะครับเป็นรูปโล่สีธงชาติมีอักษรคำว่าเยาวชนสีขาวอยู่ในวงกลมพื้นสีเขียวเบื้องบนนะครับเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎมีรัศมีอุณาโลมเบื้องล่างนะครับมีอักษรสีแดงว่าพลังพัฒนาชาติแล้วก็รองรับด้วยรวงข้าว9รวงแยกอยู่ทางด้านขวา5รวงและด้านซ้าย4รวงองค์การสหประชาชาตินะครับหรือว่า UN ได้ประกาศให้ปีพุทธศักราช2528เป็นปีเยาวชนสากลแล้วก็ให้ประเทศสมาชิกนะครับได้ร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติก็เพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชนนะครับซึ่งมีอายุนะครับตั้งแต่18ถึง25ปีนะครับซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มสาวได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ในอนาคตและสามารถที่จะช่วยสร้างเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมดังนั้นนะครับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติในขณะนั้นจึงได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบให้มีวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมตินะครับเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย2พระองค์การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาตินะครับในวันที่20กันยายนของทุกปีนะก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนนะครับได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับเยาวชนในด้านต่างๆพัฒนาการเป็นผู้นำที่มีจิตอาสาตั้งแต่เด็กและเยาวชนแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติวันนี้จึงขอน้อมนำพระราชดำรัสซึ่งพระองค์ท่านนะครับในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้เนื่องในวันเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางเมื่อวันที่28มกราคม2495ความว่าอนาคตของชาติทุกชาติย่อมขึ้นอยู่แก่เด็กเพราะเด็กก็คือผู้ใหญ่ในวันเวลาข้างหน้าถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลธรรมเคารพต่อบทกฎหมายของบ้านเมืองเสียตั้งแต่เยาว์วัยเมื่อเติบโตขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดีและประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็โดยต้องมีพลเมืองดีดังว่ามานี้ข้าพเจ้าจึงมีความพอใจที่รัฐบาลของข้าพเจ้าได้มีความสนใจในปัญหาเกี่ยวกับการที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดและพยายามคิดหาทางที่จะอบรมบุคคลเหล่านี้ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีพระราชดำรัสนี้ก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้นะครับในการดำเนินชีวิตเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับเด็กเยาวชนนักศึกษาตลอดจนทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองโดยตามบทบาทตามบทบาทหน้าที่เพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างสังคมที่ดีสำหรับเด็กเยาวชนและนักศึกษานะครับก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นั่นก็คือในเรื่องของการฝึกฝนตนเองนอกเหนือจากการเรียนวิชาการแล้วควรที่จะตั้งใจฝึกฝนตนเองให้มีวินัยรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ควบคุมตนเองไม่ให้หลงผิดไปตามสิ่งที่ยั่วยุการมีคุณธรรมนำความรู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงข้อสอบไม่ลอกผลงานผู้อื่นมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมสถาบันและสังคมการเคารพกติกาเริ่มต้นง่ายๆจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเคารพกฎจราจรและไม่กระทำสิ่งที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเพื่อสร้างความเคยชินในการเป็นพลเมืองที่เคารพกฎหมายในอนาคตแล้วก็สุดท้ายคือการมองการไกลให้ตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งที่ตนเองทำในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจเรียนการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเองและทิศทางของประเทศในวันข้างหน้าต่อไปเป็นหลักปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่และก็ผู้ปกครองประการแรกคือการเป็นเบ้าหลอมตัวจริงพ่อแม่นะครับก็คือครูคนแรกควรที่จะปลูกฝังศีลธรรมกิริยามารยาทและความรับผิดชอบให้แก่ลูกตั้งแต่ยังเล็กด้วยการทำเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะว่าเด็กนั้นมักจะซึมซับพฤติกรรมจากคนในบ้านต่อมานะครับก็คือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยการใส่ใจดูแลสุขทุกข์คอยสังเกตพฤติกรรมและพูดคุยรับฟังลูกด้วยความเข้าใจ เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เด็กนั้นหันไปพึ่งยาเสพติดพึ่งอบายมุขหรือกลุ่มเพื่อนที่ชักชวนไปในทางที่ผิดอันนี้ก็คือสิ่งที่จะได้น้อมนำหลักคิดนะครับจากพระราชดำรัสเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็ปิดท้ายช่วงปฏิทานความดีนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์หนึ่งเรื่องนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้วันที่21กันยายนก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติไทยเรานั่นก็คือเป็นวันประมงแห่งชาติโดยกรมประมงนะครับมีกำหนดจัดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีภายใต้แนวคิดก็คือใต้ร่มพระบารมี100ปีในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารโดยจะมีการถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางตลอด1ศตวรรษผ่าน4ยุคสำคัญนั่นก็คือยุคแห่งการก่อตั้งยุคแห่งการพัฒนายุคเพื่อความก้าวหน้าและยุคเพื่อความยั่งยืนโดยทั้ง4เรื่องราวนี้นะครับจะถูกนำมาร้อยเรียงเรื่องราวถ่ายทอดผ่านกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆภายในงานตลอดทั้งวันนะครับก็คือวันที่21และ22โดยในวันที่21กันยายนนะครับในช่วงเช้าได้รับพระกรุณาธิคุณนะครับจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีทรงปล่อยพันสัตว์น้ำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการครบรอบ100ปีของกรมประมงซึ่งไฮไลท์สำคัญของการจัดงานนะครับก็จะประกอบด้วย6นิทรรศการแล้วก็มีการมอบรางวัลในช่วงบ่ายนะครับก็จะมีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการการประมงเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเช่นรางวัลข้าราชการดีเด่นรางวัลเลิศรัฐรางวัล DOF Next Gen Influencer เป็นต้นในโอกาสนี้นะครับกรมประมงก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่ศตวรรษใหม่กับกรมประมงก็พบกับกิจกรรมมากมายนะครับที่ให้ทุกท่านได้มาสัมผัสเข้าชมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายโดยจัดระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.คุณผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้นะครับรายการศาสตร์แห่งธรรมราชาช่วงปณิธานความดีนะครับก็ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวันสำคัญของวันเยาวชนแห่งชาติและก็ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันประมงแห่งชาติในสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ฟังก็มาติดตามเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรากันต่อนะครับในหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ศาสตราจารย์ดร.อุกฤษมงคลนาวินนะครับได้เขียนเอาไว้สำหรับในช่วงนี้นะครับก็ไปติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะในเดือนกันยายนของทุกปีมีวันสำคัญของชาติคือวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนอันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยค่ะและองค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเชิดชูพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกในวาระครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2535ค่ะในรายการวันนี้จึงขอเสนอเรื่องราวการสดุดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกคือพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลค่ะท่านผู้ฟังครับพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นการพิธีที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสดุดีและเผยแพร่พระกิตติคุณสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยค่ะรางวัลนี้เป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลอง100ปีแห่งการพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในพุทธศักราช2535ค่ะด้วยสำนึกในพระกรณียกิจที่ทรงช่วยเหลือปรับปรุงด้านการแพทย์ไทยในยุคเริ่มต้นให้ก้าวหน้าเข้าสู่มาตรฐานทันสมัยทรงส่งแพทย์และพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาวงการแพทย์อย่างต่อเนื่องค่ะจนปรากฏเป็นคุณูปการใหญ่หลวงต่อการแพทย์และสาธารณสุขของไทยจนถึงปัจจุบันนะคะรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลระหว่างประเทศที่มอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการแพทย์และด้านการสาธารณสุขมีการกันกรองรายชื่อเบื้องต้นโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศและพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายโดยคณะกรรมการนานาชาติอันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกชาวต่างประเทศและชาวไทยค่ะมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นทั้งสองสาขาโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาพร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความเสียสละมีความเมตตาอาทรและมีปณิธานที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างแท้จริงค่ะองค์ประธานมูลนิธิคือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะนับแต่พุทธศักราช2535จนปัจจุบันมีบุคคลและองค์กรจากประเทศต่างๆได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจำนวน98รายก็มีคนไทย4รายนะคะยกตัวอย่างจากต่างประเทศเช่นสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาบราซิลจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียและไทยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประกอบด้วยเหรียญรางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐค่ะพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ซึ่งจัดขึ้นณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์เสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีพระราชทานรางวัลเมื่อพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วมีพระราชดำรัสพระราชปฏิสันถารแก่ผู้ได้รับรางวัลค่ะท่านผู้ฟังคะรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลรางวัลระดับนานาชาติที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทั้งยังเป็นต้นแบบให้เกิดความชื่นชมศรัทธาในการเสียสละกำลังกายกำลังความคิดและประโยชน์ส่วนตัวเพื่อสร้างผลงานที่ก่อประโยชน์สุขและความเจริญในสังคมส่วนรวมสมดังพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรม

สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกเดินทางเข้าร่วมการประชุม UNGA 81ณ นครนิวยอร์กพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจ3ประเทศเริ่มจากวันนี้เดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นประธานประชุมทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นจากนั้นพรุ่งนี้จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยมีภารกิจสำคัญคือการขึ้นกล่าวในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติรวมทั้งพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและการหารือทวิภาคีกับผู้นำที่เข้าร่วมประชุมในโอกาสต่างๆในห่วงของการประชุมในครั้งนี้นอกจากนี้แล้วนายกรัฐมนตรีจะได้มีโอกาสหารือกับภาคเอกชนชั้นนำระดับโลกของสหรัฐอาทิ Bank of America ผู้บริหาร Google และการกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีคือการร่วมรั้นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วยและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่นิวยอร์กแล้วนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรและจะมีการพบปะกับนายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนรวมทั้งพบหารือกับภาคเอกชนอย่างเช่น UBS Group AG สายการบิน Virgin Atlantic บริษัท Rolls-Royce เป็นต้นและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่27กันยายนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: 20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติติดตามรายงานจากคุณชนกาเหลี่ยมทองครับ
4: วันเยาวชนแห่งชาติเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2528ให้กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติวันเยาวชนแห่งชาติมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเยาวชนเป็นทั้งทรัพยากรมนุษย์เป็นกำลังสำคัญในการนำความเปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพทั้งสติปัญญาคุณธรรมและการมีส่วนร่วมจะส่งผลให้พลเมืองเป็นพลเมืองที่ดีมีความสามารถและพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขของสังคมโลกโดยรวมและประการสำคัญในวันนี้เราทุกคนจะได้หัวรำลึกถึงเยาวชนลูกหลานที่เริ่มจากครอบครัวเล็กๆจุดเล็กๆที่จะสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพให้เป็นสังคมไทยและเป็นประเทศไทยที่มีคุณภาพต่อไปชนากาเหลี่ยมทองเรียบเรียง
2: ติดตามสภาพอากาศประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขณะที่เช้านี้กรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง
5: พูดหนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมกิตติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2540
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง
1: Next
0: Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
2: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
3: เปิดส

0: ูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: ทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่งร้อยสามโดยอัลบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02-857-5119

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน